0: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วันนี้ว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
0: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนแบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
5: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่านไลน์ทัฟฟี่ฟองดูเพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิงและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60 วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซีฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

0: ต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม่
1: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโฮจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500 Arctic Open 2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแมตช์นี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม17-21และ13-21คว้ารองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นลำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ 72 พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขันส่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะ ประกาศกลุ่ม

0: ตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น
1: หนึ่งนาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: สาระนานากับสารานุกรมไทย
4: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนังรางโม่ง1รางประกอบด้วยโม่ง2ใบคือโม่งที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโม่งที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้ม ั้งสองใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางมุงโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งมุงหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
5: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
8: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
9: สวัสดีครับ
8: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
9: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านเอกนิติวิจิตรพันธ์ประภาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปเมื่อวันที่10เราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับ
10: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
11: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

บทอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนินาเวนั้นชาวนินาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนินาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนินาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นน่ะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาเจ้าโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาปากของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มารียาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มารียามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกลไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ข่าวบริการและข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้เริ่มที่วันเสาร์ที่10ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาที่บ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญฉลองวัดพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา11นาฬิกาและเช่นเดียวกันครับปิดท้ายเดือนตุลาคมขอเชิญร่วมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา10นาฬิกาอัสนวิหารอครเทวดามีไคแอลทะแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนปีนี้แล้วนะครับวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกามิสาเอกกวานส่วนวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา6นาฬิกามิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับณสุสานวัดอครเทวดามีไคแอลทะแร่วัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนต์ก็ขอเชิญสัตบุรุษชาวนิรมัยและพี่น้องสัตบุรุษชาวโชคอํานวยร่วมมิสาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ดวงวิญญาณญาติพี่น้องผู้ล่วงลับในวันศุกร์ที่30ตุลาคมเวลา 19:30 นมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยประธานพิธีโดยคุณพ่อหาตชัยวงมาแสนครับส่วนวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสาอุทิศให้กับผู้ล่วงลับและเสกสุสานที่สุสานพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนครับมิสาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับเสกสุสานวัดนักบุญฟรังซิสเซเวียบัญโชคอํานวยตำบลวังตะมัวอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยมีคุณพ่อชานลงผันพลีประธานพิธี

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนีนาเวนั้นชาวนีนาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นน่ะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาเจ้าโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาบาของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-3

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคิดถึงวันวานนะครับเจอกันวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะครับพบกับผมไก่วุฒิไกรทองดังอีกครั้งหนึ่งหลังจากเมื่อวานวันอาทิตย์วันหยุดนะครับซึ่งรายการนี้เราก็จะเจอกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณที่นี่ตรงนี้ FM 104.5 วิทยุมิตรสังทะแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับวันนี้เปิดรายการด้วยผลงานของพี่ดำ Forever นะครับชื่อเพลงดำดูดีเป็นเพลงแรกที่เรามาฝากกันนะครับชื่นชอบบทเพลงไหนก็เหมือนเดิมนะครับส่งเข้ามาได้ที่0619640999หรือว่าทักแชททักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมแล้วในการรับชุนรับใช้คุณนะครับจะขอสวัสดีท่านที่ฟังทางออนไลน์ด้วยนะฮะทั่วทุกมุมโลกสวัสดีไปยังป้าต้อยนะครับปิ๊กปิ๊กสิริสวัสดิ์ทักมาแล้วป้าตู้สิริพัฒน์ก็ทักมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับช่างเชษนะฮะน้องว่านไฟท่านผอ.ดาวิดพูดที่ใสพี่แอร์อรุณตระกูลมานะครับพิธีกรภาคสนามผู้น่ารักของเราทุกท่านนะครับที่ช่วยแจ้งผลการรับฟังให้กับทีมงานของเราได้รับทราบนะครับว่าแต่ละวันสัญญาณเป็นยังไงบ้างขอบคุณอย่างมากมายนะครับและก็ขอทักทายไปยัง FC ของเราทุกท่านนะครับคุณยายลำดวนคุณนายจอมใจบ้านโคกสะอาดเป็นไงบ้างเนาะนะฮะพนักท่านสวนะครับทั้งหมู่1หมู่ที่6ทุกหมู่ในท่าแร่ด้วยนะครับสรุปก็คือทุกท่านนั่นแหละนะครับที่ทักทายแล้วก็ติดตามรับฟังรายการของเราทั้งที่โทรมาหรือไม่ได้โทรมาก็ไม่เป็นไรนะครับสวัสดีและขอส่งมอบความสุขความปรารถนาดีผ่านทางเสียงเพลงเก่าๆไปยังทุกท่านนะครับกับรายการของเราคิดถึงวันวานโดยการสนับสนุนจากร้านพิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอพุทธศักดิ์บุตรดีร่วงนะครับท่านนายกเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแร่ตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่เสเล็กคุณสิทธิชัยแห่งเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดคุณโอธนภัทรผิวรธรรมนะครับพี่หมวยคุณพองศรีทรงเล็กสิงห์แห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ผู้ช่วยวรุษอินทิเสนแห่งวรวุฒิลงศพท่าแร่นี่คือผู้ใจดีของเราที่ให้การสนับสนุนรายการคิดถึงวันหวานนะครับและท่านแรกประตูเสรีพัฒน์ทองอันตังนะครับวันนี้ประตูอยากฟังเพลงยมพบาลเจ้าขานะฮะอ่ะผมเลือกเวอร์ชันนี้ของพี่ก้อยพรหมวิมลธรรมศาสตร์ให้แล้วกันนะครับสำหรับประตูนะครับมอบให้กับเหมือนเดิม

ัลบั้มซุปเปอร์ฮิตนะฮะศิลปินจากนิติธรรมโปรโมชั่นนี่คือวงสเตทเอ็กซ์เพรสนะครับชื่อเพลงแสบหัวใจเพลงนี้มอบเป็นความสุขสำหรับพี่ปิ๊กสิริสวัสดิ์นะครับพี่ปิ๊กบอกว่าวันนี้10โมงจะไปร่วมมิสซาแรกของคุณพ่อใหม่นะฮะคุณพ่อสิทธิศักดิ์บุญเชิดนะครับที่วัดป่าพนาวันทันทีจะไปร่วมแล้วก็ไปขอพรกับคุณพ่อใหม่ก็เรียนเชิญนะครับ10นาฬิกาที่วัดแม่พระแห่งภูเขากาแมวบ้านป่าพนาวันนะครับ8นาฬิกา20นาทีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับคิดถึงวันวาน 104.5 วิทยุมิสังท่าแรกหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงรายการที่จะพาคุณย้อนรอยย้อนอดีตผ่านทางเสียงเพลงสตริงเก่าๆไปกับเรานะครับFM 104.5 วิทยุมิสังท่าแรกหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงแห่งนี้ไปที่ผลงานของพี่เบิร์ดธงชัยไม่อินไตนะครับซุปเปอร์สตาร์ตลอดกาลของวงการเพลงเมืองไทยของเรานี่คือเพลงลองสิจ๊ะ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 4:00 น.ถึง 18:00 น.รับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
2: เปิดร้านมีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชคิวรถ2แถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์0981787924 0654012028ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่หนึ่งชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ี่คือผลงานของคุณแจ้และทุกคนแก้วการนะครับชื่อเพลงห้องสีขาวนะครับจากคุณอุ้มดงชนเป็นผู้ขอเข้ามานะครับก็เวลาตอนนี้ 8:34 นะครับเฮียชาญชัยนะครับสุดหล่อขอฟังเพลงจดหมายฉบับสุดท้ายนะครับในขณะที่เฮียแมนนะครับนี่ก็หล่อไม่แพ้กันนะฮะขอฟังเพลงภาษาเงินของวงชาตรีสักครู่นะครับอยากลืมปรับจำนะครับจากคุณนกน้อยมอเกษตรน้องขวัญจากนาว่าขอฟังเพลงแอบเจ็บนะครับของ XYZ นะฮะตลาดต่อการค้าขอฟังเพลงวนาสวาดเพลงคู่นะครับอัลบั้มรวมดาว2คุณอ้อสกลนครนะครับขอฟังเพลงตัดใจไม่ลงของคุณอ้อมที่คำพรและน้องว่านไฟผู้ที่สายขอฟังเพลงลมนะครับฝากให้กับพี่ๆศิษย์เก่าทั้งเซนโยเซฟและก็เซนโยเซฟนะฮะน้องว่านไฟบอกอยู่ทั้ง2รุ่นนะฮะเมื่อก่อนเป็นเซนโยเซฟนะฮะจากนั้นคณะเซอร์ก็มาบริหารก็เปลี่ยนชื่อเป็นเซนโยเซฟนะฮะสีประจำโรงเรียนตอนนี้ก็เป็นนะฮะอะไรแดงเทาใช่ไหมฮะเออใช่นะฮะสมัยก่อนแดงเหลืองนะฮะสมัยเซนโยเซฟผมก็อยู่รุ่นเซนโยแซบนะฮะน้องว่านไฟนี่กำไรเลยอยู่ทั้ง2รุ่นนะฮะทั้งเซนโยและเซนโยนะฮะกับบทเพลงที่คุณแนะนำกันเข้ามานะครับเฮียชาญชัยนะครับจดหมายฉบับสุดท้ายของพี่ต้อมเรนโบว์ครับ

นะฮะคนเรานะฮะอยากจำกลับลืมอยากลืมกลับจำนะฮะมันสวนทางและผมเชื่อว่ามันเป็นกันทั้งหมดนั่นแหละนะครับมนุษย์ทุกคนเพลงนี้ว่าเอาไว้สุดยอดนะฮะจากคุณนกน้อยโมกเกษตรนะครับที่ส่งเพลงนี้เข้ามาเลยครับผมเลือกเวอร์ชันของเรนโบว์คอรัสให้นะครับต้นฉบับเป็นของศิลปิน The Hot Pepper Singer นะครับสำหรับเพลงนี้ทักทายเพื่อนอ้อด้วยนะครับเพื่อนอ้อกระป๋องบุบนะฮะแล้วก็ทักทายไปยังคุณที่ส่งบทเพลงเข้ามานะครับรักอำพรางสุดสวยกกสมงนะครับคุณบอยจากอากาศอำนวยขอฟังเพลงยามของลาบานูนนะฮะคุณสายลมรักขอฟังเพลงเสียดายเวลาของพี่ดอนสอนระเบียบนะครับและก็คุณหน่อยจากภูพานสายแยรักของพี่อิ๋วพิมพยมเรืองโรจน์เดี๋ยวสักครู่จัดให้นะครับกับบทเรียนต่างๆที่คุณส่งเข้ามานะครับขอบคุณไปยังร้านวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมอกต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนรุดด้อนสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้กับคุณนะครับเราเป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงนะครับจำหน่ายทั้งส่งและก็ปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและก็จังหวัดบึงกาฬนะครับสนใจติดต่อที่0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับเจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแรกครับขอบคุณท่านนายกเทพกรเสมอพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอาไก่สดท่าแรกนะครับนึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อาไก่สดท่าแรกจำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอไส้กรอกเส้นก๋วยเตี๋ยวผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงเครื่องครัวต่างๆมากมายครบครันใหม่สดเสมอในทุกๆวันนะครับท่านที่มีงานมีการโดยเฉพาะงานขาวดำต้องการสินค้าในร้านของเราไปใช้ก็มาติดต่อรับไปก่อนได้เลยแล้วค่อยเคลียร์กันทีหลังนะครับหมายเลขโทรศัพท์0883001367และก็0883126056อาไก่สดท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาจนถึง18 นาฬิกาครับขอบคุณไปยังตรอโอเคท่าแรกถนนท่าแรกศรีสงครามบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแรกเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8 นาฬิกาถึง17 นาฬิกาหมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณคุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่ผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จแผ่นพื้นสำเร็จท่อระบายน้ำอัดแรงเสาคอนกรีตบ่อพักที่ได้มาตรฐานนะครับปูนดีมีคุณภาพสั่งได้ดังใจเทไว้ทุกที่คอนกรีตผสมเสร็จที่หลายงานก่อสร้างเลือกใช้ตอบโจทย์ทุกหน้างานส่งไวราคาโดนใจใส่ใจทุกขั้นตอนนะครับปรึกษาหรือให้ประเมินงานกันก่อนได้ที่0864441924ครับขอบคุณเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดสดเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานเสียเล็กมาตรฐานอยู่แล้วนะครับ0808266165นะครับขอบคุณบริษัทอินโนโซลาร์พัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พีระธรรมนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์จำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนนายก็มีนะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆนะครับสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695นะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเลิงหังสามัคคีจำกัดของท่านผอ.ดาวิดพุทธิสายอยู่นะครับสำหรับบริษัทอินโนโซลาร์พลัสจำกัดนะครับขอบคุณพี่หมวยคุณป่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับแห่งร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับบริการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นถ้าได้มีปัญหากระดูกทับเส้นลุกนั่งเดินลำบากโปรดโทรมาหาเราที่ศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำเพื่อนวดแผนไทยให้กับคุณนะครับโดยผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงหมายเลขโทรศัพท์0654012028นะครับและวรวุฒิโลงศพท่าแร่โดยผู้ช่วยวรวุฒิอิทธิเสนนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสงานฝีมือประณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยานะครับเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณนะครับตั้งอยู่ที่หมู่ที่1ชุมชนเฟื่องฟู
นะฮะถนนคนทำดาวซอยข้าง 7-11 ตรงไปเรื่อยๆนะครับห่างจากถนนใหญ่ประมาณ200เมตรนะครับอยู่ด้านซ้ายมือหมายเลขโทรศัพท์087นะครับ219-9503วรวุฒิโรงสุทธาแร่นะครับพร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตนะครับพูดถึงวรวุฒิโรงศพแล้วนะครับคืนนี้นะครับก็จะมีพิธีมิสซาหน้าศพนะครับของรูยูริอารุ่งนภาบุตรดีด้วงหรือว่าเจลิมนะครับภรรยาของคุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรดีด้วงนะครับมิสซาเริ่มในเวลา 19:30 นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านและวันพรุ่งนี้นะครับวันอังคารที่13ตุลาคมนะครับก็จะมีพิธีมิสซาลงศพที่อาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่นะครับในเวลา 10:00 นะครับเสร็จพิธีก็จะเคลื่อนย้ายศพไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญนะครับท่านที่รู้จักมักคุ้นนะฮะไปร่วมไว้อาลัยและให้กำลังใจกับครอบครัวของคุณหมอดำคุณหมอพุนศักดิ์บุตรตีด้วงที่สูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักนะครับผมค้างเพลงของเพื่อนอ้อไว้ 2-3 วันแล้วนะฮะเพิ่งเปิดอ่านข้อความเก่าๆดูนะฮะโอ้กลัวเพื่อนอ้อน้อยใจแย่เลยนะครับอ่ะเพลงสายใหญ่ของคุณโอไอศูนย์แห่งแกรนด์เอ็กซ์ขวดโหลนะครับจัดให้นะครับเพื่อนอ้อกระป๋องบุบนะฮะเพื่อนตุ้ยนะฮะเพื่อนนิดนะฮะเพื่อนแอลและก็เพื่อนๆทรสรุ่น1ทุกๆคนครับ

0: ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนินาเวนั้นชาวนินาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนินาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนินาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นนะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาเจ้าโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาปากของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

พิจารณานะครับวันนี้มาพบมิตรก็ดีนะจ๊ะนะจ๊ะประตูเสรีพัฒน์นะฮะเพลงแรกรอรักรอยมนทินนะครับประตูบอกว่าวันช่วงของเพลงสหประชาชาติเราอย่าฟังเพลงอินเดียแล้วก็ขอเพลงนี้เข้ามานะครับส่วนเพลงนี้นะครับวอนลมฝากรักนี่ต้นฉบับเป็นของเพลงอินเดียนะครับแต่ผมหาไม่เจอนะฮะมันเป็นแต่ตอนสั้นๆนะฮะเป็นคลิปสั้นๆก็เลยเอาไอ้เนี่ยมาฝากกันเลยนะฮะในช่วงของเพลงสหประชาชาตินะครับหลัง9นาฬิกานะครับจะเป็นเพลงฝรั่งเพลงจีนเพลงญี่ปุ่นนะฮะอินเตอร์เดียนะฮะเพลงอะไรอีกนะฮะที่เปิดไปก็มีฟิลิปปินส์อินโดนีเซียด้วยนะฮะสมาปินะฮะแล้วแต่จะคิดได้นะฮะหลายท่านก็ชอบนะฮะหลายท่านก็งงก็ถือว่าให้มันหลากหลายนำมาฝากกันนะครับกับคิดชิงวาน FM 104.5 วิทยุมิตรสังทะแรงหนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และก็บันเทิงนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับเปิดเพลงยาวจนลืมลาเลยนะฮะมีเพลงภาษาเงินของวงชาตรีจากเฮียแมนนะครับและอะไรอีกนะครับตัดใจไม่ลงของคุณอ้อมที่กำพรนะครับจากคุณอ้อสกลนครและเพลงอะไรอีกลืมไปแล้วนะฮะสมองสมองไปแล้วผมช่วงนี้นะฮะความจำไม่ค่อยเวิร์ก ต้องกินอะไรดีเนาะแต่ที่แน่ๆนะครับ9นาฬิกา15นาทีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ยังคงอยู่และก็ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับและก็ผู้ใจดีของเราที่ยังคงอยู่ก็จะเป็นร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่นะครับจะขอดีกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่โดยคุณเมาดำคุณหมอคุณศักดิ์บุตรดีด้วงนะครับอะไก่สดท่าแร่นะครับท่านนายกเทปากรสมุทรเพชรและก็คุณนายเรือนตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามคุณเอกรินพงศ์พิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนชัยบานเสียเล็กคุณสิทธิชัยนะครับบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดนะครับคุณโอธนพัฒน์พีรธรรมพี่หมวยร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่นะครับและผู้ช่วยวรวุฒิลงผู้ช่วยวรวุฒิอิทธิเศษแห่งวรวุฒิลงศพท่าแร่ร่วมให้การสนับสนุนรายการนะครับไปฟังเพลงไทยกันบ้างนะครับจากผลงานที่น้องว่านไฟพุทธิสัยเพลงลมนะครับฝากให้กับพี่ๆศิษย์เก่าซินยอเซฟและซินยูเซฟทั้ง2รุ่นนะครับผลงานของคุณบัวชมพูฟอร์ด

ผลงานของ XYZ นะครับกว่าจะรักเนี่ยฮะผลงานซึ้งๆเพราะๆจากเพื่อนอ้อที่ส่งเข้ามานะครับบอกว่ามอบเพลงนี้ให้กับคุณพี่สยามวนแก้วนวลที่ประจวบคีรีขันธ์เพื่อนตุ้ยสุริพรเพื่อนทางการศึกษารุ่นที่1และก็พี่ยุ้ยตื่นปุ๊บสวยปั๊บณภูเก็ตนะครับ3ท่านนี้เป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ที่เข้าใจและรักที่สุดนะครับและก็คุณอ้อฝากข้อคิดข้อความมาไว้ด้วยนะครับบอกว่า

ไม่ต้องมีเพื่อนเยอะก็มีความสุขได้เพราะมิตรภาพที่ดีไม่ได้วัดกันที่จำนวนคนแต่วัดกันที่ความจริงใจมีเพียงไม่กี่คนที่ต่อหน้าดีกับเราและรับหลังก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเป็นข้อคิดที่นะฮะคมเหลือเกินนะฮะจากเพื่อนอ้อนะครับฝากเข้ามานะครับกับเวลาตอนนี้ 9:24 นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับข่าวแรกนะครับขอเชิญนะครับร่วมกิจกรรมเยาวชนสัญจรย้อนรอยอีสานนะครับเชิญเด็กๆนักเรียนคำสอนตั้งแต่ป.3 ถึงป.6นะครับร่วมกิจกรรมดังกล่าวนะครับซึ่งจัดกิจกรรมโดยคณะซาลิเซียนนะครับวันพุธที่14ตุลาคม2569นี้เวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.ที่ศาลาปิติมหาการุณทแรนะครับข่าวที่2นะครับเชิญร่วมฉลองบุญยราศีทั้ง7แห่งสองคอนครบรอบ37ปีของการสถาปนาเป็นบุญยราศีนะครับวันเสาร์ที่24ตุลาคมนะครับวิสาเวลา10:00 น.ณสักการสถานนะครับพระมันดาแห่งมรณสักขีสองคอนอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารนะครับและวันศุกร์ที่23ตุลาคมนะครับเวลา18:00 น.ชมการแสดงเสริมศรัทธาเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญยราศีสองคอนนะครับเป็นการแสดงแสงสีเสียงละครศักดิ์สิทธิ์ถ่ายทอดชีวประวัติบุญยราศีทั้ง7แห่งสองคอนนะครับโดยแผนกคารวาสนะครับโดยแผนกคารวาสสภาพระสังฆราชนะครับคาทอลิกแห่งประเทศไทยนะครับสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนคาทอลิกอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงโรงเรียนสัญญาเซฟท่าแร่และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนะครับณสักการสถานที่สองคอนนะครับเวลา19:00 น.นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงานดังกล่าวด้วยนะครับนี่เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากรายการของเราคิดถึงหวานๆครับไปที่ชาวตลาดต่อการค้านะครับอัลบั้มรวมดาวชุดที่2วนาสวัสดิ์ครับ

นี้ก็อยู่ในอัลบั้มรวมดาวชุดที่2นะครับสัญญารักนะครับแถมฮะแถมนะฮะเปิดเพลงคู่นี่นะฮะเปิดเพลงเดียวไม่ได้นะครับอย่างน้อยต้อง2 ผลงานของคุณชมพู ฟรุตตี้และก็คุณบุ๋มปุยฝ้ายนะครับฝากกับคู่รักทุกคู่นะฮะอย่าลืมคำสัญญาที่มีให้ต่อกันนะครับอยู่ด้วยกันก็มีบ้างนะฮะทะเลาะเบาะแว้งกันนะฮะมีหนุ่มหัวกันบ้างแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าต้นรักของเราที่ช่วยกันปลูกนั้นใช้เวลาอย่างเนิ่นนานนะครับผิดนิดผิดหน่อยก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับความรักหัวใจสำคัญก็คือการให้อภัยนี่แหละเนาะนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใครที่กำลังงอนกำลังเคืองกันอยู่ก็นะครับหันหน้าหันตามาพูดคุยแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับขอสวัสดีพี่สาวที่อยู่ประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะฮะคุณพี่สยามนแก้วนวล นะฮะเป็นสมาชิกใหม่ที่เพื่อนอ้อแนะนำเข้ามานะครับสวัสดีคุณพี่นะครับเป็นไงบ้างเนาะอากาศที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับผมก็ชอบไปนะฮะชอบไปหัวหินไปล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วยังคงประทับใจนะฮะทะเลสวยบรรยากาศดีผู้คนที่นั่นก็ใจดีนะครับมีเวลาก็ว่าจะไปอีกนะฮะเวลานะมีแต่เงินยังไม่มี ไปประจวบทีไรมีความสุขทุกครั้งทุกทีนะครับอ่ะฝากบทเพลงไปยังคุณพี่สยามนแก้วนวลด้วยนะครับไปฟังเพลงจากคุณหน่อยภูพานนะครับกับบทเพลงที่ขอเข้ามาในชั่วโมงที่แล้วอึม สมองสมองนะฮะไปแล้วผมสายรักผลงานของพี่อิ๋วพี่พยงเรืองโรจน์ครับ

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

0: นึกถึงไก่สดๆคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะนะจ๊ะ
1: โอเคคอนกรีตท่าแร่จำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพดีได้มาตรฐานสำหรับคุณใช้ในงานก่อสร้างต่างๆถนนหนทางสร้างบ้านอาคารพาณิชย์หอพักเทพื้นเทลานโอเคคอนกรีตท่าแร่เราใช้ปูนอินทรีย์และควบคุมงานโดยวิศวกรโยธาโอเคคอนกรีตท่าแร่ตั้งอยู่ใกล้กันกับโรงเรียนท่าแร่ศึกษาบริหารงานโดยคุณเอกรินทร์คงพิษโทรศัพท์0887436844โอเคคอนกรีตท่าแร่เมื่อคุณไปใช้บริการแล้วคุณจะพบกับความประทับใจอย่างแน่นอน
2: เปิดร้านโฮมเจริญนวดแผนไทยท่าแร่บริการนวดแผนไทยนวดเพื่อสุขภาพนวดเส้นนวดเอ็นท่านที่มีอาการกระดูกทับเส้นลุกก็โอยนั่งก็โอยเชิญตรงไปที่ร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่เรามีหมอนวดประจำรับนวดแผนไทยโดยหมอนวดที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรได้รับใบประกาศนียบัตรการันตีนวดตามหลักสูตรตามคอร์สที่อบรมมาร้านศรีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่ติดกับถนนคู่ขนานเยื้องตลาดเก่าท่าแร่ใกล้กับห้างทองเฮงๆเยาวราชคิวรถ2แถวท่าแร่สกลนครบริหารงานโดยหมอพรหมายเลขโทรศัพท์098-178-7924 065-401-2028ไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นสัจธรรมของชีวิตที่ทุกคนต้องพบเจอเมื่อถึงเวลาช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่เราคือผู้ผลิตและจำหน่ายโลงศพแบบคริสต์งานฝีมือปราณีตสวยงามตามหลักศาสนาในราคาย่อมเยาเพื่อแบ่งเบาภาระในยามสำคัญของคุณช่างวรวุฒิโลงศพอยู่บ้านท่าแร่หมู่1ชุมชนเฟื่องฟูซอยข้างเซเว่นสาขาท่าแร่ตามเส้นทางถนนชุมชนคนทำดาวลงไปท่าเรือท่าแร่ติดต่อด่วนได้ตลอดเวลาที่เบอร์087-219-9503ช่างวรวุฒิโลงศพบ้านท่าแร่พร้อมรับใช้และเคียงข้างคุณในทุกช่วงเวลาสำคัญ

ธอวงราดอนะครับอัลบั้มชุดที่2ของเขานะครับซึ่งชุดนี้ก็ได้นักร้องหน้ามนหนุ่มหน้าใสนะฮะคุณลูกน้ำเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกใหม่ของวงกับเพลงนี้ดังมากเลยนะครับหนุ่มเซมินะครับบอกว่าฝากให้กับเพื่อนอ้อเพื่อนตุ้ยเพื่อนนิดเพื่อนต้อมและก็เพื่อนๆทางการศึกษารุ่นหนึ่งทุกคนเลยนะฮะหนุ่มเซมิวงเล็บหนุ่มตาคมคนเดียวกันนะครับและก็เขาเคยนะฮะเรียนแบบคุณลูกน้ำนะฮะหน้าตาคล้ายกันมากนะฮะเขาบอกกับผมแบบนี้กับเวลาตอนนี้ 9:45 นาทีนะครับเมื่อกี้ฟังสปอตจากผู้ใจดีของเราไปแล้วนะครับร้านวิบูลชัยคอนกรีตท่าแร่จะขอเดียวกันกับร้านอนันตชัยก่อสร้างท่าแร่คุณหมอดำคุณหมอคุณศักดิ์บุตรดีด้วงนะครับท่านนายกอะเทพกรสมุทรพิทักษ์และก็คุณนายเรือนแห่งอะไก่สดท่าแร่คุณเอกรินพงพิษแห่งโอเคคอนกรีตท่าแร่นะครับร้านสีพรเจริญนวดแผนไทยท่าแร่พี่หมวยคุณผ่องศรีทรงเล็กสิงห์นะครับผู้ช่วยวรวุฒิอินทิเสนแห่งวรวุฒิโรงศพท่าแร่นะครับและก็ขอเพิ่มเติมนะครับไปยังตรอโอเคท่าแร่ถนนท่าแร่ศรีสงครามนะครับบริการตรวจสอบสภาพและความปลอดภัยของรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบต่อภาษีต่อทะเบียนประกันภัยรถทุกชนิดนะครับรวดเร็วทันใจรอรับได้เลยครบจบในที่เดียวที่ตรอโอเคท่าแร่นะครับเปิดบริการทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์8:00 น.ถึง 17:00 น.หมายเลขโทรศัพท์0942863535ครับขอบคุณนะครับเล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานโดยเสียเล็กคุณสิทธิชัยเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะครับจำหน่ายเนื้อวัวสดๆเนื้อลาบเนื้อต้มเนื้อแกงเนื้อย่างสันนอกสันในซี่โครงเครื่องในเนื้อขาลายและก็อื่นๆเนื้อดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานจำหน่ายทั้งปลีกและก็ส่งในราคาที่คุณพึงพอใจนะครับมีงานบุญงานบวชงานแต่งติดต่อได้เลยที่เล็กเนื้อสดบ้านดอนเชียงบานไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเลยครับหมายเลขโทรศัพท์0808266165ครับและบริษัทอินโนโซลพัฒน์จำกัดคุณโอธนพัฒน์พิวรธรรมนะครับตอนนี้กำลังทดสอบระบบอยู่ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนเลิงหังสามัคคีบ้านโคกสะอาดนะครับรับออกแบบโซลาร์เซลล์นะครับจำหน่ายติดตั้งโซลาร์เซลล์ทุกระบบไม่ว่าจะเป็นระบบออนกริดออฟกริดไฮบริดนะครับระบบโซลาร์เซลล์ปั๊มน้ำปั๊มบาดาลระบบโซลาร์เซลล์ชุดนอนหนาก็มีนะครับมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เพื่อช่วยลดค่าไฟทั้งบ้านเรือนอาคารสำนักงานร้านกาแฟร้านมินิมาร์ทและก็อื่นๆสอบถามหรือว่าปรึกษาหารือกันได้ที่0815369695ครับเวลาใกล้หมดแล้วไปฟังกันต่อกับผลงานของคุณธราทิพย์กัญจนวัฒน์นะครับค่ายอีใหม่ๆนะครับค่ายเดียวกันกับวงพระดอนนี่แหละนะครับเป็นอีกหนึ่งค่ายยักษ์ใหญ่ในยุคนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวงชาตรีพิงค์แพนเตอร์นะฮะคุณสุชาติชวังกูลวงพระดอนนะฮะและก็อื่นๆนี่คือเพลงรักอัมพรางสุดสวยจากกกส้มโฮงส่งเข้ามาครับ

คุณดอนสอนระเบียบนะครับเสียดายเวลานะครับบทเพลงที่ส่งเข้ามาจากคุณสายลมรักนะครับเวลาก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับรายการต่อไปพบกับพี่ต้อยสมจิตมังกายลูกทุ่งก่อนเที่ยงได้เลยนะครับก่อนจากการฝากข้อคิดสะกิดใจจากพระคุณเจ้าปู่พระคุณเจ้าจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นะครับพระคุณเจ้าบอกไว้ว่ากฎง่ายๆสำหรับการใช้ชีวิตก็คือถ้าคุณไม่ชอบให้คนอื่นกระทำต่อคุณก็อย่ากระทำสิ่งนั้นต่อคนอื่นนะครับวันนี้ผมไก่บุริกายทองต่างต้องขอบคุณสำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปด้วยผลงานเพลงนี้ของ XYZ นะครับแอบเจ็บจากน้องขวัญนาว่าพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับขอพระผู้เป็นเจ้าอวยพรและคุ้มครองทุกท่านวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนีนาเวนั้นชาวนีนาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นนะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาบาของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089 863

่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกายมังกาย

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเมืองกายนะครับขอนำเข้าสู่รายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับประจำวันจันทร์นะครับที่12นะครับของเดือนตุลาคมพ.ศ.2569จำได้บ่จำเสียงคอยได้บ่นะครับเสียงคุ้นๆนั่งจมคือผีบ้าเนี่ยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ไปปานมาแพงคาดครับพี่น้องเลยไปใส่มาใส่แล้วเนาะคือไป 4-5 มื้อยุดป่าทุกช่วงนี้กะงานฉลองนู่นนี่นั่นนะครับงานสีดำก็บ่เคยขาดเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้ในท้องถิ่นในชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทะเลก็มีงานฉลองนะครับสวดแม่พระนะครับเป็นต้นเดือนตุลาคมและกับการเกิดแก่เจ็บตายพร้อมเนาะพี่น้องเนาะเอาละพบพ่อกันเมื่อนี้นะครับผมมาพร้อมกับเบาต้อยหมวกแดงเด้อนะครับดีเจ15กิโลครับ พร้อมกับผู้ให้การสนับสนุนครับบอกว่าจะเป็นทางร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทนซิตของเสียเอเสียใหญ่ใจสปอร์ตนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชนะครับสาขาทะเลอยู่ติดคิโลสองแถวสายทะเลเข้าสกลนะครับหลังทะเลรับสร้างบ้านเด้อพี่น้องเด้อนะครับอู่ลงกึ่งนัทพงศ์การช่างนะครับหมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครร้านทะเลยานยนต์นะครับอยู่ติดกับอู่ช่างเอกนะครับอยู่ติดถนนสายนครพนมขอมาทางทะเลนี่เด้อพี่น้องเด้อนะครับนิวเจริญการแว่นทะเลพร้อมและกระทั่งสาขาทางดงมาไฟตรงข้างกับร้านขายมอเตอร์ไซค์ไอ้มดแดงนะครับวรวุฒิโรงศพนะครับบ้านทะเลอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าบ้านทะเลและอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างฮีวุฒิมูซีบ้านหนองบัวทองอำนวยทรัพย์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดจัดไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์ปิดไฟแนนซ์ยกย้ายไฟแนนซ์และก็ยังรับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์พร้อมกับบริการเงินด่วนทันใจมีรถต้องการเงินปรึกษาได้หอจขออำนวยทรัพย์2014หรือไปที่อำนวยทรัพย์สาขาทางห้างหงอากาศอำนวยพังโคนหน้าค่ายจิตและทะเลนะครับอยู่ก่อนฮอดวัดประดู่ธรรมวาสนี่คือห้างร้านต่างๆที่ได้ให้การสนับสนุนรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับ

ผ่านไปครับพี่น้องสองผลงานเพลงม้วนๆม้วนๆครับคิดฮอดคืนแห่ดาวเบาต้อมราชันลุงอรุณนาอุดมลูกหลานไทยบ้านไทยแห่โดยกำเนิดใส่แห่ฟังว่าอยู่บันไดใต้ตะล่างเงินขึ้นนั่นแหละฝากให้ทางผู้ซ้อยประดิษฐ์นาอุดมเด้อหมู่ที่หนึ่งตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับมากหลายเป็นน้องชายลาวก่อมณีนะครับแล้วก็ฝากให้บรรดาผู้ใหญ่บ้านผู้สอบผู้ซ้อยแพทย์สารวัตรกำนันตำบลเชียงเครือแน่เป็นต้นตำบลทะเลนำเด้อมีรักแฟนเพลงพร้อมได้เราก็ได้โอ้ยเนาะเนาะนะครับต่างหน้าที่ต่างนะครับวาระผู้ใดก็ได้เรายังเป็นผู้ซ้อยนะครับหมู่ที่1ตำบลเชียงเครืออยู่ได้เราก็ได้ได้นะครับส่วนเพลงเศร้าบนดอละเอ้ยผมคุดเอามาเล่นได้เพลงนี้ก็ได้ได้เพลงนี้ผมได้รับการแนะนำมาจากยายตุ๊อยู่ทางชุมชนสมประสงค์บ้านไทแห่เฮานี่ครับเรามาคู่มือคู่มือเมื่อก่อนแล้วก็เข้ามาได้มื้อนี้แล้วก็เข้ามานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดบึ้งนะครับข้อความทางแชทสะก่อนเด้อพี่น้องเด้อเข้าไปทางแชทสะก่อนได้มีหลายข้อความติ๊งๆๆๆเข้ามานี่ดีฮะนึกว่าไปรับพรพ่อใหม่บ่ได้ไปครับมื้อนี้สิไปส่งซองอยู่นะครับสิไปส่งซองแล้วจากรายการจะขึ้นไปส่งซองอยู่พี่น้องฝากซองน้ําผมอยู่แล้วก็ฟองเจ้าแล้วก็ซองเจ้าของแน่แล้วก็ซองเพื่อนบ้านนำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมื้อนี้เราก็เข้ามามื้อนี้ก็ได้มาตั้งแต่ 8:05 นาทีผู้เข้ามามื้อนี้เข้ารายการอยู่บ่เราถามสทครับเข้าอยู่ครับ ก็เดี๋ยวไปวัดป่าพนวันไปขอพรพ่อใหม่ขอแล้วรับศีลเรียบร้อยแล้วมื้อทำพิธีเสกอภิเษกนะครับในการบวชนะครับของคุณพ่อนะครับยอดนะครับสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดพ่อโอนะครับนะครับลูกหลานบ้านแท้แท้เฮานี่ล่ะนะครับก็เลยบอกว่าถ้าเข้าซ้อยเปิดเพลงคิดฮอดคนไก่เนี่ยเด้อเราบอกของมุนแคนแก่นคูณได้ครับคุณป้าคุณขออภัยครับคุณยายคุณยายต้องห้องยายได้เนี่ยคุณป้านะป้าต้อยหลังไม้เมื่อกี้นี่เข้ามาป้าต้อยกระดาษเนาะกอดฉันเพราะว่ามันเข้าสู่ฤดูหนาวเลยพี่น้องเข้าย้ำหนาวแล้วเราแม่นความครับแม่นความครับเมื่อวันที่8นะครับตุลาคมนะครับประมาณ8:00นะครับข้อความจากยายตุ๊กเข้ามาได้เราขอเพลงหนึ่งก่อนสั่งอยากฟังหนึ่งก่อนเพลงใต้บ่วันนี้อยากฟังใต้เพลงหนึ่งก่อนสั่งได้สั่งได้สั่งแล้วบนไหนสั่งได้สั่งแล้วโอ้เดี๋ยวเราบ่งให้เด้อนะครับแล้วก็ฝากคือเก่าหรือให้สวทั้งหลายถ้าฟังอย่างเดียวและขอเพลงเติมฮักเติมแห้งพร้อมเนาะให้นะครับมีรักแฟนเพลงสุขุสุขคนนั่นแหละอันนี้คือข้อความนะครับแล้วก็

ข้อความมาจากขอนแก่นนี่โอ้ท่านขุนท่านขุนไปขอนแก่นขอเพลงมาได้ท่านขุนนี่ก็ได้ได้ขอเพลงเข้ามานะครับเดี๋ยวขอญาติแป๊บนึงเด้อพี่น้องเด้อฟังขอนแก่นพุละพุนอ้อตุ๊ดโชขอเพลงไอ้หนุ่มขอนแก่นเนี่ยเด้อครับท่านมอบให้ทีมงานท่านขุนนะครับอดีตสอทอดอก็ดีหมวดแสงก็ได้ขอบคุณล่วงหน้าครับครับผมโอ้ไอ้หนุ่มขอนแก่นเนาะนะครับท่านขุนท่านขุนเดี๋ยวจัดให้เด้อนะครับนานโอเคยกโป้มาอีกผู้ใดโอ้ยการสื่อสารที่ไร้พรมแดนนี่เว้นธรรมดาตัวนี้ฟังทางออนไลน์ก็ได้เนาะสมาร์ทโฟนนี่ก็ได้ได้ขึ้นแถวหันบ่ได้ยากเด้อพี่น้องเข้าไปปุ๊บนี่ฟังทางสมาร์ทโฟนเลยครับขอมี Wi-Fi เท่านั้นล่ะจัดเนาะท่านขุนเนาะนะครับหนุ่มคนแก่นเด้อโอเคโอเคเดี๋ยวจัดให้ไอ้หนุ่มคอนแก่นเดี๋ยวจบให้ก่อนนะครับแล้วก็มีอีกเดี๋ยวขออนุญาตไปเรื่องเด้อพี่น้องเด้อจะเข้ามาลายอยู่นี่ก็ได้เบิ่งไทม์ไลน์ซะก่อนติ้งตังติ้งตังเข้ามาเดี๋ยวจัดให้จัดให้ครับพี่น้องมีเมโลขึ้นเป็น FC ได้FC ตะเก่าตะกี้ตั้งแต่เริ่มเปิดสถานีวิทยุของมิสังอยู่ทางหอมีคายแอนพุ่นเบิ่งหนูผมไปหาเล่าอยู่เฮือนแล้วเท่านึงละเล่าอยู่มันควันยืนได้หรอวะสนับสนุนให้ผมมีความประสงค์จะเป็นนายกนายกสอกสอทอมากกับได้เป็นหลายคนแล้วหรอวะป้าทุยังไม่ลอยขึ้นเนี่ยบ่เอ็นธรรมดาได้ยังอยู่ดีมีแห้งอยู่ได้แล้วว่าอย่าลุ้นสุรุมเมื่อเพลงกันฮันเดอร์นะเพลงยังล่ะเพลงเพื่อนขอคือเพลงรักคนดำของพลศักดิ์ส่งเสียงครับเอ้าจัดให้เด้อยังไม่ลอยคืนเด้อนะครับฟังนำกันครับ

นั่นเข้ากับบุคลิกของท่านคุณเถอะเนาะเอานะครับไปไปมามาเนาะท่านคุณเนาะไปพักผ่อนอยู่ขอนแก่นอาทิตย์นึงกลับมาพักผ่อนอยู่ทางเฮาแน่กลับไปกำลังใจให้เด้อท่านคุณเด้ออืมนะครับส่งไปให้ดอนี่เคยเป็นสอทอแน่หมดแสงพร้อมนะครับอยู่นนท์สำราญฟังนำกันนะครับแล้วก็ฝากให้นาไม้พร้อมนะครับ มีพี่น้องถามปุ๊บก็เดี๋ยวไปร่วมมิซาแรกของคุณพ่อนะครับยอนสิทธิศักดิ์นะครับบุญเชิดพ่อโออยู่วัดป่าพนาวันพิธีมิซาเวลา10นาฬิกานะครับซึ่งนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีนะครับการเฉลิมฉลองนะครับตั้งแต่ทุ่มนึงจนฮอด4ทุ่มนะครับก็มีอิเล็กทรอนซิงเนาะให้พี่น้องได้ร่วมนะครับแสดงความยินดีรื่นเริงม่วนขนาดพี่น้องว่า นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปม่วนนำแล้วพี่น้องเอ้ยช่วงนี้ก็งานเข้าครับพี่น้องเป็นต้นพี่น้องไทยบ้านไทยแห่เฮาพิลึกนะครับจักกระไดงานฉลองบ้านเนนจักกระไดงานพิธีมิซาหน้าศพโปร่งศพนะครับว่าจะเป็นสมพรแก้วกิ่งนี่พี่ชูนกับเพิ่งปงนี่วันที่นะครับเสาร์ที่10นี่นะครับตุลาคมพิธีมิซาเวลา10นาฬิกาตอนเช้าผัดผ้าเดียวไปฉลองบ้านเนนฟาติมาพี่น้องเอ๋ยเสาร์ที่10ก็ได้นะครับแต่ก็ไปนะครับคนก็ลายคือเก้าพี่น้องเอ๋ยลายคือเก้าคุณพ่อพิริยะชัยมุกดาสกุลนะครับนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องที่ได้ไปร่วมเฉลิมฉลองนะครับบันเนนฟาติมาไทเฮานะครับก็เป็นงานฉลองประจำปีทุกปีว่าจะเป็นต้นเงินต้นทองปัจจัยต่างๆนะครับคุณพ่อก็นะครับกราบขอบพระคุณมาเด้อพี่น้องเด้อนะครับว่าจะเป็นการที่น้องเนนออกไปขายดอกไม้ดอกตอกกันบนพ่อฮอดเดียวดอกไม้ก็ได้เป็นดอกมะลิช่อละ20บาทแล้วก็มีโคมไฟมีชุดเทียนพร้อมแล้วก็20บาทชุดถึง4ทิศบางคนก็ให้ไปเลยเป็นร้อยไปเลยเฮ็ดบุญไปพร้อมก็บ้านเนนฟาติมาเป็นม่องเป็นม่องพ่อช้ำนะครับม่องนะครับที่ไทยเฮาได้ฝากลูกหลานเข้าไปสัมผัสนะครับน้องเนน10 67ปีได้จากสิทธิบวชนะครับพี่น้องเอ๋ยเป็นพระสงฆ์นี่อย่างคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพ่อโอนี่17ปีได้เราจากสิทธิบวชบุญนู้พี่น้องเอ๋ยขั้นตอนหลายขั้นตอนชั้น1ชั้น2ชั้น3คือเฮาเรียนไปเรื่อยๆนี่ครับพี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นก็ผมก็มีโอกาสได้ร่วมพิธีบวชนะครับนั่งตั้งแต่เริ่มนะครับพิธีจนฮอดจบพิธีนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมื้อนี้ก็มีการเฉลิมฉลองนะครับอยู่มื้อนี้มีซาแรกนะครับฉลองเริ่มเมื่อคืนนี้นะครับมื้อนี้มีซาแรกนะครับพี่น้องก็สามารถเดินทางไปขอพรกับคุณพ่อใหม่ได้อยู่ทางวัดป่าพนาวันวัดภูเขากาเมลนะครับซึ่งในขณะนี้กำลังประกอบพิธีมิซาแรกของคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดอยู่นะครับแล้วจากรายการแล้วผมจะขึ้นไปส่งซองแล้วก็ขอพรอีกทีสองอีกนะครับเมื่อคืนผมได้ไปร่วมนะครับรุ่นเรืองนำยกงานงานยังล่ะงานศพงานศพเจ้าลุ่มครับเมียหมอดำนะครับว่าภาษาบ้านเฮานี่เมียหมอดำคุณหมอพูนซักบุดีด้วงก็เป็นเจ้าของกิจการวิบุญชัยคอนกรีตนะครับส่วนเจลิมก็เป็นผู้บริหารจัดการเบิ่งแงงทางล้านหอเจ้ากออนันตชัยข้าววัสดุก่อสร้างบ้านทะเลซึ่งเป็นบ้านซึ่งเป็นล้านแรกของบ้านทะเลเขาเลยแหละตั้งแต่สมัยผมโอ้ยล้านหมอดำล้านหมอดำติดปากกันมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเจลิมเหนืออยู่แล้วก็โอ้ลายได้ได้เราก็ได้ได้ได้60ได้เราก็ได้ได้นะครับ65ปี10เดือนครับพี่น้องเอ๋ยเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวช
ั่วโมงหน้านะครับผมมีกำหนดนะครับพิธีมิซาหน้าศพโปร่งศพของลูชิอาลุงนภาบุตรดวงรัวเจลิมนะครับประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องนะครับเมื่อคืนกับภาวนาหน้าศพมูลเองนี่มิซาหน้าศพเดี๋ยวผมประชาสัมพันธ์ให้มีอยู่2ศพพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเนาะนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้มาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำกันเข้ามาสักก่อนพี่น้องเอ้ยนะครับมีแต่เพลงม้วนๆม้วนๆครับอย่างเพลงนะครับของสันตินี่น้ำกดแซ่เย็นนี่ครับในสังเสริฐว่าฝากให้ในเด้อสอทอเด้อเข้ารายการก็ได้น้ำกดแซ่เย็นของสันติเพลงเย็นๆนั่นละก็มีน้ำกดแซ่เย็นนี่แล้วเราเห็นอย่างตื่นเช้ามากันย่างเก็บขี้กระเดือนขี้กระเดือนออกละพี่น้องเอ้ยเก็บแล้วก็เอาไปขายผมต้องไปเอาไปขายแล้วก็ต้องมาหับซื้อเลยถ้าไปขายเองผัดราคานึงได้นะครับอยู่บ้านโพนสว่างนี่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขี้กระเดือนออกละจะกวยขวยมันฮะ

นานผ่านไปครับพี่น้องเอ้ยคักแต่ได้แอดคาราบาววงของเราแต่ว่านะครับเป็นไอเล็กลูกหินครับอยู่ในชุด Make in Thailand นะครับเพลงนี้โด่งดังขนาดได้ของวงคาราบาวก็ได้ไอเน็ตเราอยากฟังเนาะฝากให้สู้คู่สู้คนเป็นต้นนะครับผู้เว้านี่ล่ะเพิ่นว่า ฟังคักๆเด้อเราว่าลูกหินนี่เฮียนลูกเฮียนไปโลดลูกเราว่าสิเป็นโรงเรียนวัดโรงเรียนวัดกระไดเราว่า นะครับเพราะฉะนั้นแหละครับก็เป็นเพลงที่มีความหมายเพลงนึงเนาะลูกหินของเล็กคาราบาวครับก็อยู่ในช่วงของรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงจัดให้พี่น้องเอ้ยนะครับสติงในนี้ลูกทุ่งนะครับหรือว่าลูกทุ่งนะครับลูกกอกลูกกุ้งมูนี่นะครับแนะนำเขามาได้หมอหลอกหมอลำนะครับอย่างเพลงเศร้าสองแรงสองโอ้ยตาดีเราก็ได้มาอยู่บ่มูนี่ย่านบนได้มานี่ย่านไปร่วมมิซาแรกของคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดอยู่วัดป่าพนาวันพุละนะครับเพราะอย่างเพราะว่าคุณพ่อยอนสิทธิศักดิ์นี่บุญเชิดนี่เป็นลูกวัดภูเขากระเมวัดป่าพนาวันครับก็ไปชื่นชมไปขอพรนะครับจากคุณพ่อนะครับเป็นพรศักดิ์สิทธิ์ได้พี่น้องเนาะนะครับก็จะเปิดให้ละฝากให้พี่น้องสุขุมทุกคนที่ฟังรายการอยู่เด้อว่านอกว่านาสามัคคีพี่น้องทางกุศหมอกกุศมานนะครับบอสเป็นทางอำเภอพลนาแก้วมื้อนี้หลายผู้หลายคนที่เคยค้าขายเป็นในห้อยน้ำกันพุ่นเนาะฝากลงรักกิโลเก้านำเนาะพุ่นละแถวโคกสาหัสพุ่นละว่างจันว่างันตลาดนัดของทีมงานของท่านอาจารย์ดาวิดพุทธิไสพุ่นละรักกิโลเก้านะครับหลายผู้หลายคนก็จะเข้าใจกันดีรู้จักกันดีเนาะสำหรับในห้อยในห้อยจับเสื้อที่ซื้อก็ได้การแล้วเราอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้พี่น้องขอเพลงเข้ามากระไรแล้วก็เพลงน้ำกดแช่เย็นนะครับของสันติดวงสว่างนะครับปุ๋ยสร้างเสียดฟังแล้วรถแล้วก็ส่งไทม์ไลน์มาได้เราว่าว่าฝากบอกพี่น้องในเด้อไทยเก็บขี้กระเดือนหันอยากขายแล้วเอามาขายมาส่งเราก็ได้เราสิบอกไทยมาซื้อหันกิโลละ25บาทเด้อขี้กระเดือนนะเด้อป้าโตนึงเฮานี่ก้อยบ่ได้ขี้กระเดือนก็ได้โยมันออกจากกุขวยมาเนาะอากาศมันเย็นเลยเด้บาทนี่วงไหนมีขวยเป็นดินทรายแน่ขี้กระเดือนมันออกได้พี่น้องเอ้ยพี่น้องก็ไปเก็บเอามาใส่เบ็ดกบบาทนี่เห็นบ่ฤดูกาลมันหมุนเวียนกลมอยู่เป็นบ่พี่น้องเอาเก็บเอานะครับโลละ25บาทได้ขี้กระเดือนนะเด้อไปขายให้สังเสดเด้อเสดละสินะครับให้ทางพ่อค้ามารับนะครับหม่องเลยนะครับหมู่จักบ่สังเสดอยู่ใส่อยู่หลังโรงเรียนทะเลวิทยาขึ้นไปโลละ25บาทพี่น้องเอ้ยไทยเก็บขี้กระเดือนขายนะครับมาฟังเพลงต่อครับเศร้า2แรง2ครับเป็นเพลงของเราทางสปป.ลาวร้องเอาไว้ครับ

แก้มก็สำคัญเด้อพี่น้องเด้อหอมทั้งข้างซ้ายข้างขวาก็ได้เบาบุญยู่นะครับบุญยู่นะครับชื่อเพิ่นฮะลูกแม่สองเพิ่นว่านะครับของพี่น้องทั้งโสปปลาวนะครับเป็นผู้ร้องผู้ร้ำมาไว้นะครับตาดีตาดีเดี๋ยวมึงจะมาเฮ็ดเวียกพุ่นล่ะจะชอบเศร้าสองเล่นสามให้ฟังนะครับเพราะว่าเพลงพี่น้องทางสปปลาวนี่ก็โอ้นะครับใช้เครื่องดนตรีนี่โบราณชิ้นไหนใช้แค่สามชิ้นครับพี่น้องเลยเบสกองแล้วก็พินเนาะประมาณนี้แหละตึงตะตึงตึงตึงตึงก็เป็นเพลงม้วนอีกนะครับจังหวะโจ๊ะโจ๊ะบาสลกบาสลบไปเนาะแม่นบอกพี่น้องขอบคุณสายทางด้านหลังไม่หลายๆเด้อพี่น้องเด้อขอเพลงลาชูฝากให้สุขุสุคนทั้งละนะครับเป็นต้นผู้อุปถัมภ์รายการของพี่ต้อยเด้อแล้วก็หน้าไม่นะครับฟังนำกันนะครับนะครับขอบคุณหลายๆครับสาวนางดวงต้องอยู่ดีมีแห่งเจ้าก็ได้เด้อนะครับส่วนแม่ร้อยคืนก็เปิ้ลรักคนดำพรสักส่องแสงเด้อยายเด้อเปิดสู่ฟังแล้วนะครับแนมเบิ่งนาฬิกา 10:58 นาทีครับพี่น้องเอ๋ยเวลาในขณะนี้นะครับฉะนั้นแล้วเพลงยังข้างคาเอาไว้กันมีเพลงกอดฉันเนาะป้าต้อยว่ามันหนาวแล้วอยากขอคนกอดกอดฉันพ่อเนาะยายตู้ก็สร้างได้นะสร้างแล้วซื้อเพลงเด้อของต่ายอรไทยเติมฮักเติมแห้งอีกเพลงนึงฝากให้สวที่นั่งท่าฟังย่างเดียวพ่อเนาะฝากไปทางวนาสามัคคีวัดป่าพนาวันโอ้ยมื้อนี้บ่ได้ฟังแล้วกำลังร่วมพิธีมิซานะครับแรกของคุณพ่อนะครับสิทธิศักดิ์บุญเชิดนะครับพ่อโอ้นะครับอยู่ทางวัดแม่พระภูเขากาเมวัดป่าพนาวันอยู่นะครับและก็ยังมีเพลงนะครับคิดฮอดคนไก่ของมนแคนแก่นคูนเด้อนะครับใจตุก็ได้นะครับเพลงหนูมิเตอร์เพลงอย่างก็ได้นะครับจากนายสังเสดนะครับเดี๋ยวเบิ่งให้เด้อไอเด้อนะครับหลายผู้หลายคนก็แนะนำเพลงเขามามีลูกค้า FC มาซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพึ่งนะครับตาดอก็มาเอาซองขวดนะครับอิตาติกก็มาเอาขวดหนึ่งพี่น้องทางหน้าห้วยแก็บผู้ช่วยปุ้มก็ขวดหนึ่งหน้าเฮือนผมมีขวดหนึ่งอีกเป็น5ขวดเอ้าสั่งแล้วล่ะเดี๋ยวทางท่านประสงค์เนืองทองจะมาส่งอีก4โหลมดแหละพี่น้องเอ้ยนะครับเอ้าเวลามดมาฟังนะครับพระวจานะครับข้อคิดสะกิดใจต้นชั่วโมงแล้วมาพบกันชั่วโมงหน้านะครับขอบคุณมากครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิโคลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนีนาเวนั้นชาวนีนาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นน่ะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาบาของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยต้อยสมจิตมังกาย
1: มังกาย

0: ข้ากับบรรยากาศเนาะพี่น้องเนาะ
1: อ
0: ยากหนาวเราได้หาคนกอดเลยบ่ป้าต้อยหนาวแล้วเนาะเย็นๆได้หัวลมออกเมื่อวานนะครับกลมๆครับปลายฝนต้นหนาวเนาะพี่น้องของเดือนนะครับตุลาคมช่วงของ12 13 14 15 16นี่แม่นบ่ในสังเสดหนูมิเตอร์เพลงหยังก็ได้เนาะตั้งกันล่ะเย็นๆคือกันเพลงนี้ก็ได้กอดฉันจัดให้เด้อป้าต้อยเด้อนะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในใจพี่น้องยายต้นยายต้นตาไอขี้มวดมาแล้วเด้อมาแล้วท่านประสงค์นุ่งทองเอามาส่งแล้วเมื่อกี้นี่ในห้องส่งนี่ผมรับมาเทื่อละ4โหล48ขวดบ่ให้คาดพี่น้องอยากได้ยามใดไปหารถอยู่เฮือนหรือมาเอาอยู่ห้องส่งนี่ก็ได้ทําเวลาผมจัดรายการฮะเมื่อละ2ชั่วโมงทางที่ดีโทรมาก่อนครับ081 380 0359พี่น้องบางคนจัดรายการก็ฮอดบอกเบอร์เนาะยันแต่โทรมาเนาะเอ้าพี่น้องเอ้ยจัดไปนะครับ081 380 0359เด้อพี่น้องเด้อหรือเป็นหมู่กันทางไทม์ไลน์ก็ได้ทาง Facebook นี้นะครับทักเข้ามาครับพี่น้องเอ้ยเอ้ยเป็นตะหักเป็นตะเพลงเท่าใดนะครับสำหรับมิตรรักแฟนเพลงเฮาก็ได้นะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงนะครับผมได้รับความไว้วางใจจากเต้นหลุดอำนวยทรัพย์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับรถยนต์มือสองทุกชนิดทุกยี่ห้ออีซูโซอีซูซูมิสโซมิซูนิสโซนิสันมันหันมันเฮงผู้เฒ่าว้าวผู้ใดอันตรงตู่ยะนะอีซูซูมันผูกมันพังเพราะว่ามันแม่นอยู่บ่เดี๋ยวนี้มาเฮงคืออีซูซูกับทาโวโตโยต้าไฮลักซ์เพราะว่าตามมาด้วยมิซูนานเห็นบ่พี่น้องว่าสิเป็นฟอร์ดเรนเจอร์นานมือ2มือ8มีครบหมดลูกใหม่ๆครับไร้ดาวสำหรับอำนวยทรัพย์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกชนิดทุกยี่ห้อนะครับบอสเป็นทางสาขาทางห้างห้องนะครับสาขาทางอากาศอำนวยสาขาทางพังโคนสาขาทางหน้าค่ายกิจนะครับและสาขาน้องใหม่อยู่บ้านพะโคนี่เด้อบ้านไทแห่เฮานี่ครับพี่น้องเอ้ยโดยคุณสายสุนีสุวรรณศรีครับบอสใหญ่เป็นผู้บริหารจัดการเบิ่งเงงนำกันเป็นการจัดการบริหารแบบครอบครัวครับพี่น้องเอ้ยเป็นตะแพงนะครับร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กมีเทศิษผลิตและก็จำหน่ายแผ่นหลังคาเล็กคุณภาพเกรด A เล็กหินปูนทรายเล็กกล่องเล็กตัวซีสีท่าเฮือนสีท่าซานไปที่ร้านโชคสุริยาและโชคหลังคาเล็กเมเทนซิสนะครับนอกจากนี้ยังมีน้ำยาเลซินสังกะสีซุปเปอร์ดีนะครับจำหน่ายพร้อมโดยคุณสุริยาศรีวรกูลครับหรือว่าเซเอเป็นผู้บริหารจัดการห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลครับพี่น้องอยู่ติดหลักโต๊ะคิวรถสองแถวสายทะเลเข้าสะกดนะครับห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลได้รับประกันจากสคบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในเรื่องของทองคำรูปพรรณนะครับอยากซื้อทองใหม่ขายฝากทองเก่านะครับไปที่ห้างทองเฮงเฮงเยาวราชสาขาทะเลเด้อพี่น้องเด้อเฮียเหน่งเจ๊ปุ๊กนะครับเป็นผู้บริหารจัดการนะครับลัง ท่าแร่รับสร้างบ้านนะครับให้การบริการสร้างเฮือนสร้างซานบ้านพักอาศัยโกดอกโกดังอาคารผนอกพาณิชย์งานโตเติมงานรีโนเวทมูนี่นะครับรับออกแบบโดยวิศวกรนะครับหลังท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อนะครับส่งงานแล้วสำหรับหอพักสองสั้น10ยูนิคนะครับแล้วก็ขึ้นใหม่อีกหอพักนะครับโย20 40ยูนิคผู้ใดนะครับอยู่มอเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยมอเกษตรศาสตร์นี่ครับ

นะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องคาสตันพอมเครื่องจักรนักนะครับเบาหรือว่านักจักรกลมูนีมีเครื่อง CNC เอาไว้กัดเอาไว้เจาะนะครับงานเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไว้ใจได้พี่น้องห้องไส้อู้โรงกึ่งนัตพงการช่างนะครับหมู่4นะครับบ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเด้อพี่น้องเด้ออยู่ติดถนนใหญ่สายนครพนมเข้ามาทางทะเลนี่ครับเลยโรงเรียนทะเลศึกษามานะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือครับพี่น้องอู่โรงกึ่งนัตพงการช่างครับนิวเจริญการแว่นนะครับท่าแร่นะครับอยู่ยื้องๆกับอารามรักกังเขนท่าแร่นะครับใกล้บัวไก่ครับคิวรถสองแถวแล้วก็ห้างทองเฮงๆนี่ครับให้การบริการตรวจนะครับวัดสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับพี่น้องสายตาสั้นสายตายาวสายตาแพ้แสงแดดแสงคมนะครับหรือว่าไปผ้าตัดตาตอกตาต้อมาทางแพทย์สั่งให้ไปใส่เว้นนะครับทางร้านก็มีเลน UV 400ให้การบริการพร้อมนะครับราคาบ่แพงอย่างที่เห็นเด้อพี่น้องเด้อนะครับนิวเจริญการแว่นมี2สาขาเพิ่งเปิดใหม่อยู่ทางดงมอไฟตรงข้ามกับร้านขายไอ้มดแดงใกล้ตลาดนะครับสดดงมอไฟพุ่นละเด้อพี่น้องเด้อคุณหนุ่มคุณดาวนะครับเป็นผู้บริหารจัดการครับวรวุฒินะครับโรงศพนะครับบ้านทะเลผลิตและจำหน่ายโรงศพแบบคริสต์ครับพี่น้องแบบสี่เหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับพี่น้องใกล้ไก่นะครับอยากได้โรงศพแบบคริสต์นะครับติดต่อสอบถามได้0872199503กับในช่างวรวุฒิโรงศพบ้านทะเลครับอะไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าทะเลครับจำหน่ายสิ้นส่วนไก่สดสดใส่กอกลูกสิ้นแหนมหมูยอไก่จ้อปลาจ้อเส้นก๋วยเตี๋ยวถั่วนอกออกถั่วงอกน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มหมูกระทะเครื่องปรุงต่างๆที่ใช้อยู่ในครัวเรือนครับอาไก่สดตลาดเก่าทะเลเด้อพี่น้องเด้อนะครับบริหารงานโดยคุณเทพากรสมพิทักษ์นายกเทศมนตรีตำบลเมืองทองท่าแร่และเจเรือนนะครับ0883001367อาไก่สดอะไก่สดตลาดเก่าท่าแร่ครับอู่ช่างเอกครับพี่น้องให้การบริการเฮ็ดน้ำสีรถยนต์ซ่อมบำรุงนะครับเครื่องยนต์จำหน่ายอะไหล่เก่าและก็ใหม่นะครับเพราะฉันแล้วไปใช้บริการได้อู่ช่างเอกนะครับอยู่ติดถนนใหญ่ใส่ท่าแร่นครพนมเด้อพี่น้องเด้ออู่ช่างเอกครับอยู่ติดกันกับร้านท่าแร่ยานยนต์ครับซึ่งให้การบริการซ่อมรถเครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า3ล้อเครื่องให้การบริการในเรื่องของล้อพ่วงข้างพร้อมนะครับและเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันเครื่องคัสตอมบ่อยพร้อยรถแล่นดีบ่มีสะดุดเด้อพี่น้องเด้อนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เฟืองไทยพร้อมมื้อเช้านี้พี่น้องก็มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เฟืองไทยพร้อมรถที่เป็นออโตเมติกนะครับขอบคุณท่านทางใกล้และไกลที่มาใช้บริการกับร้านทะเลยานยนต์ส่วนค่าแค่ก็ขอบคุณพี่น้องที่มาร้างแต่เช้านะครับล้างรถก็ได้โอ้ยขอบคุณขอบคุณหลายเด้อพี่น้องเด้อร้านทะเลยานยนต์ครับพี่น้องบอกว่าเป็นทางอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างยี่วัดหมู่สี่บ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครให้การบริการซ่อมเครื่องรถยนต์ทุกชนิดทุกยี่ห้อรถ10ล้อพูโซฮีโน่ล็อกกี้มิซูรถแท็กเตอร์วิลล่ารถปั้นเข้ารถเกี่ยวเข้ารถไถนั่งคับย่างตามนะครับอู่ซ่อมรถยนต์วอรุ่งเรืองการช่างฮีวุฒิหมู่4บ้านหนองบัวทองยังเป็นตัวแทนและจำหน่ายน้ำมันเครื่องนะครับเซลลิโมล่าพลังปกป้องรถของคุณพ่อมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของฮีวุฒินะครับพี่น้อง0895762987ครับ0895762987ครับนี่คือผู้ให้การสนับสนุนนะครับรายการเพลงลูกทุ่งก่อนเที่ยงครับพี่น้องมาฟังเพลงที่พี่น้องแนะนำเข้ามาอีก2ผลงานเพลงอย่างผลงานเพลงของหนูมิเตอร์ครับพบรักที่ปากน้ำโพครับ

สั่งได้สั่งแล้วแต่มันก็ได้ล่ะมันสั่งบ่ได้โอ้ยมันค่าคำนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะสั่งบ่ได้ลาวยามเครียดยามอยากให้นี่โว้ยว่าทันได้ไปโลดยามจะดีโลดคอยทางแล้วบ้านนี้เอ้าสวผู้ไทยอยู่บ่ได้ไปร่วมมิสซาแรกของคุณพ่อนะครับสิทธิศักดิ์เนาะบุญเชิดพ่อโออยู่วัดป่าค่ะฟังรายการอยู่ไปบ่ได้มาบ่ได้เป็นต้นผู้ป่วยที่ติดเตียงหรือว่าขี่วินแซ่อยู่นะครับเห็นหลายผู้แล้วคนอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องไทยเจ็บไข้ได้หนาวก็ได้ผมไปนำบุคลากรโรงพยาบาลศูนย์สกลไปเข้ายาซบนะครับตะเซงเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องก็เลยเปิดใจว่ามียายคนนึงอายุ102ปีฟังรายการเจ้าหละมือใดบ่มาไปใส่อีกแล้วเราจมหาอยู่แล้วว่าอันนี้เราสะท้อนมาผมก็ได้ยินนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้พี่น้องทางบ้านหนองบัวทองนี่มองทางเข้าไปหมู่บ้านทหารนี่ครับใกล้ๆเฮือนท่านประธานสภาท่านอิทธิชัยว่างป้อมนะครับขอบคุณล่ะเด้อพี่น้องเด้อและมีพี่น้องไทยนาโพเคยอยู่บ้านทะแฮนะครับก็มาเปิดใจโอ้ยลูกเอ้ยได้ยินเสียงในวิทยุรถคิดฮอดสตูแล้วได้ยินข่าวข้าวแหละผู้ใดเป็นผู้ใดตายบุญบ้านนั้นนะครับอุบัติเหตุอยู่ตรงนี้ถ้ามีข่าวการเคลื่อนไหวในท้องถิ่นท้องที่ในตำบลไทแห่เฮานี่นะครับก็ฟังรายการสตูระเบ้อลาวะจะจัดเพลงให้เด้อพ่อเสี่ยวเด้อพ่อเสี่ยวสีพ่อเสี่ยวเต้าพูดอยู่ทางบ้านนาโพผู้เฮือนอยู่ใกล้ถนนใหญ่นี่นะครับห้อยต่อกับพี่น้องทางบ้านนองผือเทพนิมิตนะครับเพราะฉะนั้นก็สะท้อนมาเนาะหลายผู้หลายคนก็ได้คุยกับมีรักแฟนเพลงแล้วนี่โอ้ยนั่นขอเพลงมาเพลงหนึ่งก็ลาชู่นี่นะยังบุทันได้พิมพ์เพลงของเราซ้ำมันลาชู่เนาะสาวนางดงต้องฝากให้สุขุทุกคนนะครับที่ฟังรายการอยู่เด้ออยู่เด้อลาวะนะครับเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมหน้าไม้ด้วยลาวะขอบบุญขอบคุณสำหรับพี่น้องทางคนฟังรายการอยู่เป็นประจำนะจ๊ะลาวะวันนี้อยู่เนาะลาวะไม่ได้ไปไหนเนาะลาวะโอ้ยบ่สิไปแล้วครับแต่บ่ได้ไปแล้วครับอ๋อของสุเทพเนาะมีของเทอุเทนพรหมินแล้วก็มีสุเทพวงกำแหงร้องเอาไว้โอ้หลายคนร้องท่านนี่เอาพอดีละสุเทพบ่เอามาฟังเบิ่งเนาะสุเทพกับสุเทพล่ะลาชู่เด้อลาวะนะครับให้ฟังกับพี่น้องพอดีจะได้คล้องจองกันกับทางเพลงปรารถนาของทูลทองใจพร้อมเพลงนี้ผมได้รับการแนะนำมาจากไอ้ดอครับขี่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าลงมาซื้อครีมนวดสมุนไพรพระพรึงนะครับอยู่เฮือนผมบ่อยู่ไทยเฮือนอยู่พ่อมึงเอ้ยคอยขายครีมเด้อผู้ใดมาซื้อลุงดอลงมาจากวัดป่าพุ่นละป้าโทรเราเนาะว่ายังหันยังแห้งอยู่เนาะลูกกระจบขนาดอยากให้พ่อไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าให้คันนึงป้าเราก็มั่งขนาดได้ข้ามทางมาข้ามสี่แยกไฟแดงก็ได้มาเราก็ได้ยังโอ้หูตายังดีขนาดเนาะตะโดนี่เนาะป้าเจ้านี่คือพ่อใส่สมัยขับรถสามล้อเที่ยวละสามบาทน้ำมันลิตรละ8บาทเนาะเอาลาชู่สักก่อนเด้อนะครับเราจะมาฟังปรารถนาเนาะตาดอเนาะส่งผลงานเพลงครับพี่น้องเอ้

เชอรี่นะครับเมฆวัฒนาครับอยู่ในวงคาราบาวครับความรักสีดำฝากให้ทางสาวกุ้งนะครับโคราชเด้อนะครับอีกบ่หึงก็จะได้ไปออสเตรเลียแล้วเนาะพอมาพักช่วงนี้ก็ได้นะครับก็ไปในฐานะจำยอม ดีแล้วล่ะนะครับหลายผู้หลายคนก็ฝันไว้วาดหวังเอาไว้อยากได้ไทยเฮือนพลอกพลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นความใฝ่ฝันเห็นบ่ลูกหลานเด็กน้อยเฮาใหญ่มากได้ผัวพลังเด้อผัวเพราะฉะนั้นแล้วเป็นบุญวาสนาได้นะครับได้ผัวจบต่างชาติก็ได้เนาะดีใจนำเด้อแต่จะลืม 104.50 เมกะเฮิรตซ์ได้ใกล้ไกลก็ฟังได้เด้อฟังทางสมาร์ทโฟนนะครับอย่างสาวรุ่งนะครับอยู่ทางขั้วโลกเหนือก็ฟังได้แต่ว่าเวลามันผิดกันเท่านั้นแหละมันจีกังเว้นให้เฮาเจ้ากำลังนอนแซบอยู่ในช่วงตีหนึ่งตีสองเวลามันจีมันจีบ่ตรงกันนะครับแต่ว่าเราก็พยายามได้นะคุณเพื่อนนะพยายามตื่นนอนมาฟังคุณเนาะอย่างหูจักว่าบ้านแท้เฮาผู้ใดเป็นผู้ใดตายข่าวสารบ้านเฮาอย่างเดือนนี้ตุลาเนาะฉลองวันนี้แล้วก็บวชคุณพ่อนะครับยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดนะครับวันนี้มีซาเลขของคุณพ่ออยู่ทางวัดแม่พระภูเขากาเมลวัดป่าพนาวันนะครับแล้วก็เดือนหน้านี่นะครับก็มีงานหลายได้พี่น้องเอ้ยป๊าทุกผลิกแล้วนะครับหน้าการหน้างานผู้ใดเป็นประธานชุมชนคณะกรรมการชุมชนตัวเป็นเกี๊ยวหัวเนี่ยเป็นน็อตละไป นะครับแต่ว่าไทยเฮาก็บ่ได้ผู้เดียวดอกนะครับเฮ็ดนำพี่น้องไทยเป็นจิตอาสาเนาะสมัครใจมาซ้อยเดียวเพื่อคำนบประเพณีอันดีงามของไทยเฮาอย่างเฮ็ดน้ำรถดาวนะครับเสียงฮอดจอดถึงแล้วพี่น้องเลยนะครับก็เดือนธันวาคมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเสียงฮอดก็คืองานเตรียมจิตเตรียมใจฉลองนักบุญทั้งหลายซึ่งปีนี้นะครับตรงกับวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2569เด้อพี่น้องเด้อนะครับปีนี้หันคุณพ่อเจ้าวัดกรณรงค์ได้หาเงินคำกำแก้วได้เป็นกองทุนในการที่สร้างบ้านพักประสงค์หลังใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องก็บอกบุญกันนะครับอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ได้โอ้ยนะครับก็สิมีนะครับงานโต๊ะจีนพี่น้องเอ่ยเป็นการตุ้มโฮมนะครับตุ้มโฮมได้พี่น้องที่สมาเฮ็ดบุญนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาที่ศาลาเบติมหากรุณนะครับขายโต๊ะพี่น้องเอ่ยงานจัดตอนแรกวันเสาร์ได้หลังจากที่เทียนแล้วได้ก่อนสิเมื่อสิลบเมื่อหันปีนี้เอาก่อนปีนี้หมายว่าที่เทียนแล้วหันนะเฮ็ดบุญแล้วล่ะตอนเช้าฮะตอนแรกน่ะซื้อโต๊ะไว้โต๊ะละ 1,200 ครับมีจำนวน8ที่นั่งมีอาหาร3อย่างพร้อมน้ำอัดลมน้ำเปล่าน้ำแข็งภายในงานมีอาหารเครื่องดื่มจำหน่ายชมมูลนิธิไทยสากลเพื่อชีวิตจองโต๊ะได้ที่บ้านพักประสงค์จุดวัตถุประสงค์เพื่อสมทบสร้างบ้านพักประสงค์เด้อพี่น้องเด้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแรงวันศุกร์นะครับตีวานคืนแรกอยู่ป่าทักษิณเฮาเด้อพี่น้องเด้อนะครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับวันศุกร์ที่6เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2569ตรีวานคืนแรกครับ
และวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนพ.ศ. 2569นะครับเวลา 6:00 น.พิธีมิซาฉลองนักบุญทั้งหลายและก็เสกหลุมศพจุดเทียนให้กับบรรดาผู้ร่วงลับเด้อพี่น้องเด้อพอฮอดตอนแรงเวลาตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับเชิญร่วมงานคืนสู่เย้าลูกหลานชาวทะเลนะครับที่ทางวัดได้เปิดนะครับจองโต๊ะนะครับโต๊ะจีนนั่นล่ะเพราะภาษาบ้านเฮาตะกี้โต๊ะจีนโต๊ะละ 1,200 เด้อพี่น้องเด้อเอ้าสมทบสร้างบ้านพักประสงค์ให้เฮาเจ้าข่อยได้พี่น้องเอ้ยนะครับเอ้าเรามีแต่งานมีแต่การเนาะพี่น้องเนาะเอาบ่เป็นหยังครับเอ้าได้การได้การเอามาเข้าบริการเรื่องกำหนดพิธีมิซานาศพหรือโปร่งศพนะครับเอาศพแรกก่อนเนาะกำหนดพิธีมิซานาศพหรือโปร่งศพลูชิอารุ่งนภาบุตรดีดวงนะครับหรือว่าเจริมนะครับเจริมนี่มรณะวันที่9นะครับตุลาคมพ.ศ. 2569นะครับวันเสาร์ที่10วันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา 19:00 น.สวดภาวนานาศพวันจันทร์ที่12ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 19:00 น.นะครับพิธีมิซานาศพอยู่ศาลาปิดศาลามาติโนนะครับท่าแร่เด้อพี่น้องเด้อนะครับและวันอังคารที่13ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 10:00 น.พิธีมิซาโปร่งศพอยู่อัสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลทะเรนะครับฉะนั้นแล้วทางคุณหมอพูนศักดิ์บุตรดีดวงผู้เป็นสามีลูกหลานญาติพี่น้องขอเรียนเชิญนะครับร่วมกำหนดนะครับตามที่ผมได้ประชาสัมพันธ์มื้อแรงมิซานาศพเด้อพี่น้องเด้อนะครับทุ่มหนึ่งครับเป็นต้นไปวันอังคารมิซาโปร่งศพเวลา 10:00 น.ครับพี่น้องเอ้ยอีกศพหนึ่งครับพี่น้องอีกศพหนึ่งนะครับต้องขอขอบบุญขอบคุณสำหรับลูกหลานที่ผมประสานไปในเรื่องของกำหนดนะครับพิธีมิซานาศพและโปร่งศพของโยเซฟเซงผ่านนครหรือว่าคุณตาเซงนะครับคุณตาเซงเนี่ยเกิด3เมษายน2549มรณะ11ตุลาคม2569รวมอายุได้72ปีจะมีพิธีมิซานาศพวันอังคารที่13ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 19:30 น.ณบ้านเลขที่49หมู่4บ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครและพิธีมิซาโปร่งศพวันพุธที่14ตุลาคมพ.ศ. 2569เวลา 10:00 น.ณวัดนักบุญมาการิตาอาลากอกบ้านหนองบัวทองตำบลทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครทางภรรยาลูกหลานญาติพี่น้องขอเรียนเชิญนะครับคุณตาเซงนี่เป็นคนที่87ที่เสียชีวิตประจำปีนี้ครับพี่น้องป้า87คนและได้พี่น้องเลยในการสูญเสียพี่น้องเกิดแก่เจ็บตายมีพบต้องมีพรากนะครับจากกันไปนี่คือสัจธรรมของมนุษย์ครับพี่น้องเลยก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องได้นะครับรับทราบเด้อพี่น้องเด้อนะครับ11โมง55นาทีแล้วพี่น้องเอ้ยเพลงนี้จักนาทีเนาะปรารถนานี่3นาที10วินะครับ
ตอนนี้เหลืออยู่5นาทีกว่าเนาะฉะนั้นแล้วสิปล่อยเพลงนี้ให้กับไอ้ดอเด้อขอบบุญขอบคุณหลายที่มาอุดหนุนทีมนะครับนวดสมุนไพรพระพรึงนะครับว่าจะเป็นขาจรขาประจำใส่แล้วบอกต่อมาเอาอีกมาเอาอีกพอได้คลายกล้ามเนื้อเป็นสมุนไพรนะครับที่พี่น้องใส่แล้วก็บอกต่อนะครับผู้ที่ใส่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นผลิตภัณฑ์สินค้านะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งผมเป็นตัวแทนและก็จำหน่ายนะครับในนะครับตำบลทะเลเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคุณประสงค์เนืองทองนะครับเพิ่นก็เป็นหนุ่มน้อยคนภูไทยผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมก็พยายามบ่ให้มันขาดมุดแล้วก็สั่งล่วงหน้าไว้เลยครับหรือพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศสั่งทาง Lazada ก็ได้เด้อพี่น้องเด้อการตลาดนะครับ เอาละเวลาหมดเวลาพี่น้องเลยเพลงข้างคาไว้นะครับก็มีเพลงคิดฮอดคนไก่ของยายตุ๊ก็ขอข้างคาเอาไว้เติมฮักเติมเฮงก็ขอข้างคาเอาไว้เด้อนะครับและก็มีเพลงเศร้าสองแรง3ส่วนไอ้สุริดาเอาไว้มูใหม่ไปต่อนกเขาซะก่อน เขาให้รับฟังรายการอยู่หลายม่วงหลายที่ห้องก็ได้เนาะเอามาส่งเพลงสุดท้ายก่อนนะครับพบพ่อกันใหม่ในมือต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมื้อนี้ขอได้รับความขอบคุณจากผมต้อยสมจิตมังกายกราบขอบพระคุณหลายๆครับสวัสดีครับ

0: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตชอบ
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก

0: Amen.
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
0: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย์
0: และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
0: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสต์เจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
0: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนินาเวนั้นชาวนินาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนินาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนินาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นน่ะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาเจ้าโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาปากของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มารียาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มารียามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการทันคนทันข่าวดำเนินรายการโดยมนสกลทวาปี
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านทุกๆวันตั้งแต่เวลา 12:00 น.ถึง 13:00 น.ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันคนทันข่าวผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยต้อยสมจิตมังกายผู้กำกับเสียงช่วงแรกกำลังรายงานตัวครับผม1ชั่วโมงโดยประมาณจะอยู่เป็นเพื่อนเล่าข่าวคราวต่างๆทั่วประเทศไทยให้ท่านฟังเพื่อทราบข่าวความเคลื่อนไหวในสังคมบ้านเราว่าเกิดเหตุการณ์อะไรน่าสนใจบ้างเมื่อใดเวลาก็หมุนมาที่คลื่นวิทยุมิตรสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงสำหรับท่านที่กำลังขับรถโปรดตั้งสติให้ดีก่อนกดรองเท้าสู่คันเร่งเพราะทุกๆนาทีคือชีวิตลูกเมียพ่อแม่กำลังรอท่านกลับบ้านอยู่มนสกลทวาปีจึงขอเพื่อนร่วมทางไปตลอดเส้นทางการเดินรถของท่านขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความสำเร็จกับอาชีพการงานของท่านในวันนี้และขอพระเจ้าได้โปรดประทานพรโดยความปรารถนาดีจากรายการทันคนทันข่าววันนี้วันจันทร์ครับตรงกับวันที่12 12 12ครับตุลาคม2569คริสตศักราช2026วันนี้วันขึ้น1ค่ำเดือน11เดือนทางจันทรคติครับเดือนจากการนับข้างขึ้นข้างแรมเป็นเดือน11แล้วนะสำหรับวันที่12ตุลาคมเป็นวันเป็นเดือน11วันแรกเพราะว่าเป็นวันที่นับจากเดือนดวงจันทร์ดวงจันทร์นะครับดวงจันทร์แรม15ค่ําแล้วมาวันนี้นะครับก็จะเป็นวันขึ้น1ค่ําเลยเป็นเดือน11ละสําหรับนับจากข้างขึ้นข้างแรมของดวงจันทร์นะครับลักษณะของดินฟ้าอากาศนะครับสำหรับวันนี้เท่าที่ติดตามข่าวคราวต่างๆนะครับปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมและฝนตกในพื้นที่ต่างๆที่ตกท่วมอยู่แล้วนะครับก็ยังคงท่วมต่อไปเพราะฝนยังตกลงมากระหน่ำซ้ำเติมปีนี้จะเป็นปีที่ทำให้คนไทยได้รับความเดือดร้อนเดือดร้อนหนักหนักจริงๆครับไม่ใช่เดือดร้อนแต่น้ำท่วมอย่างเดียวมันเดือดร้อนเรื่องการทำมาหากินเรื่องการไปไหนต่อไหนการค้าการขายหาเงินหาทองก็ไม่ได้นะครับทุกอาชีพเดือดร้อนกันหมดครับเพราะน้ำท่วมเพราะฉะนั้นภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยปีนี้นะครับมนสกลทวาปีคิดเอาเองหรอกนะครับว่าปัญหาความยากจนเงินทองจะมากขึ้นมากปัญหาขึ้นนะครับเป็นหนี้เป็นสินหาเงินหาทองไม่ได้กระจายหนี้จ่ายสินไม่ได้ดอกเบี้ยก็เพิ่มนะครับบางท่านก็อาจจะถูกยึดบ้านยึดรถนะเพราะปัญหาเงินไม่ได้ เพราะบางรายก็หาเงินรายเดือนบางรายก็หาเงินรายวันนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายครับบรรดาสินค้าต่างๆที่เอามาขายบางครั้งก็แบบเงินเชื่อขายเสร็จส่งขายเสร็จส่งเพื่อใช้เอาอันใหม่มาเพื่อชำระหนี้แล้วก็เอาอันใหม่มาแต่ถ้าหากว่าอยู่ในภาวะที่ฝนตกน้ำท่วมอยู่อย่างนี้ค้าขายก็ไม่ได้มันก็ต้องค้างโอ้เดือดร้อนจริงๆนะสำหรับพี่น้องประชาชนใช่ว่าเกิดแต่เฉพาะในประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นก็ในต่างประเทศก็มีภัยพิบัติน้ำท่วมก็มีหิมะพังทลายแล้วก็ดินถล่มภูเขาโดนน้ำซัดนะครับก็ทลายลงมามีหลายที่นะฮะในโลกใบนี้ช่วงนี้นะครับแต่เอาล่ะภัยธรรมชาตินี่เรายังไงเราก็แก้ไขมันไม่ได้อยากจะป้องกันทุกคนอยากจะป้องกันรัฐบาลก็ทุกรัฐบาลก็อยากจะป้องกันแต่มันไม่ได้รู้รายละเอียดหรอกสำหรับเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับลักษณะของดินฟ้าอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรก็ยังคงมีหลายพื้นที่นะฮะที่จะยังคงมีฝนตกต่อไปอยู่นะครับไม่ใช่แต่เฉพาะในพื้นที่ที่เกิดขึ้นแล้วมันยังเกิดกระจายไปที่อื่นอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกภาคใต้และก็ภาคตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องนี้เดี๋ยวจะติดตามกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะดินฟ้าอากาศจังหวัดต่างๆประกาศอันนี้เป็นประกาศฉบับที่10นะครับอันนี้ประกาศของอุตุนิยมวิทยาฉบับที่10บอกว่าอากาศแปรปรวนฝนตกหนักมีผลกระทบถึง13ตุลาคมนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10แล้วเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่11 12ถึง13บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาต่างๆนะครับ11ตุลาคมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ส่วน12ตุลาคมภาคใต้ส่วน13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตลอดจนภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงเวลาปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่บริเวณที่กำลังมีฝนฟ้าคะนองนะครับนะอันนี้ก็เป็นข่าวเตือนฉบับที่10นะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเอาคราวนี้มาตรวจสอบดูราคาน้ำมันภาวะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่นะครับราคาน้ำมันก็มีขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกอยู่นะครับแล้วสินค้าหลายอย่างพวกผักพวกพืชอยู่ในช่วงกินเจนี่ก็ราคาก็ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็เราจะต้องติดตามนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันขอเช็คเป็นราคาวันนี้เลยนะฮะที่เห็นมาที่ผ่านมาเห็นรู้สึกจะเป็นบอกแต่ว่าวันพรุ่งนี้นั่นเป็นการรายงานเมื่อวันที่11ส่วนวันนี้วันที่12แล้ว

แก๊สโซฮอลและดีเซลเพื่อให้ผู้ใช้รถสามารถตรวจสอบราคาล่าสุดก่อนตัดสินใจเติมน้ำมันได้อย่างสะดวกรวดเร็วและช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพแนวโน้มราคาน้ำมันวันนี้สถานการณ์ราคาน้ำมันในประเทศยังคงมีความผันผวนเช่นเคยต่อเนื่องโดยมีปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันปัจจัยหลักก็คือสงครามในตะวันออกกลางแย่งน้ำมันกันนั่นแหละครับอเมริกาก็นะฮะเพราะน้ำมันจะอยู่ในตะวันออกกลางเยอะน้ำมันในโลกนี้นะครับปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีผลโดยตรงต่อการปรับขึ้นลงของราคาน้ำมันในแต่ละวันทำให้ผู้ใช้รถจำเป็นต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ผู้ใช้รถควรตรวจสอบราคาน้ำมันล่าสุดก่อนออกเดินทางเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเลือกเติมน้ำมันในช่วงเวลาที่ราคาเหมาะสมการติดตามราคาน้ำมันอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณวางแผนการเดินทางได้คุ้มค่าแล้วก็ลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวสำหรับราคาน้ำมันน้ำมันจากปั๊มบางจากดีเซล B20 อยู่ที่ 37.19 บาทต่อลิตรไฮดีเซล S อยู่ที่ 42.94 บาทต่อลิตรไฮพรีเมียมดีเซล Plus อยู่ที่ 50.05 บาทต่อลิตรไฮพรีเมียม98 Plusอยู่ที่ 49.29 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E85S Evo อยู่ที่ 31.63 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์ E20S Evo อยู่ที่ 35.69 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91S Evo อยู่ที่ 41.07 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95 41บาท44สตางค์ต่อลิตรอันนี้เป็นราคาน้ำมันจากปั๊มบางจากคราวนี้มาดูปั๊มปตท.ปั๊มปตท.ก็ราคาอันเดียวกันกับบางจากนะครับคราวนี้มาดูปั๊มเชลปั๊มเชลนั้นราคามักจะไม่เหมือนกันแต่มาวันนี้จะเหมือนกันหรือไม่เดี๋ยวเช็คให้นะครับบางจากแล้วก็มาปตท.แล้วก็มาปั๊มเชลเชลฟิวเซฟแก๊สโซฮอ E20 35.89อันนี้ปั๊มเชลราคาดีเซลรู้สึกจะแตกต่างเขาอยู่เช่นเคยนั่นแหละครับสำหรับปั๊มเชลคือเขาอาจจะบวกภาษีท้องถิ่นเข้ามาแล้วก็ได้41.57 เดี๋ยวเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจนเอามาเปรียบเทียบกันกับปั๊มอื่นนะครับดีเซลนี่แก๊สโซฮอล์ดีเซลเขาสงสัยเขาบวกเรียบร้อยแล้วนะเพราะนั้นดีเซลปั๊มเชลนะครับราคาจะแตกต่างจากปั๊มอื่นอยู่นะครับราคาอาจจะแตกต่างคราวนี้ปั๊มพีทีนี่ก็ราคาเดียวกันกับปั๊มเชลปั๊มบางจากแล้วก็มาคัน

0: ทคการเทคนี่ก็ราคาเดียวกันนะฮะยกเว้นปั๊มเชลครับราคาจะสูงกว่าเล็กน้อยเข้าใจว่าเขาคงบวกภาษีบำรุงท้องถิ่นบำรุงท้องที่เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะเป็นอันว่าราคาน้ำมันก็เหมือนเมื่อวานนั่นแหละนะครับยังคงอยู่ที่ราคาเดิมแต่มันขึ้นมาแล้วมันตอนนี้ก็เลยยังอยู่ราคาเดิมนี่แหละส่วนอีกสำนักข่าวธุรกิจเศรษฐกิจบอกยังไงราคาน้ำมันปตท.ปตท.นี่ก็ราคาสำนักข่าวธุรกิจเศรษฐกิจก็บอกราคาเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปที่ข่าวอื่นได้เลยนะฮะเพราะว่าราคาน้ำมันดูจากสำนักข่าวหลายสำนักข่าวนะครับก็ยังเท่าๆกันอยู่อ่ะคราวนี้มาฟังข่าวต่อไปมาฟังข่าวเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดนะครับจากสำนักข่าวสดนะจากสำนักข่าวสดบอกว่ารถเก๋งซิ่งหนีด่านสุดท้ายไม่รอดรถพุ่งเสยต้นไม้พังยับค้นรถเจอยาบ้ารถใหญ่3ล้านเม็ดทางจังหวัดพิจิตรนู่นครับเมื่อเวลา 7:40 นาทีวันที่10ตุลาคม10ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้วันที่12พลตำรวจตรีธนารักษ์ปารมีสายผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรพันตำรวจเอกชูชีพสิทธิราชรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรพันตำรวจเอกศักดิ์สุธีคำมูลผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรวชิรบารมีลงพื้นที่ตรวจสอบยาบ้าล็อตใหญ่รวมกว่า3ล้านเม็ดพร้อมเร่งระดมกำลังไล่ล่าเครือข่ายผู้กระทำผิดที่หลบหนีลอยนวลหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวชิรบารมีสกัดจับครั้งนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรวชิรบารมีได้ตั้งจุดตรวจสกัดยาเสพติดบริเวณด่านตรวจบ้านนาบนทางหลวงหมายเลข117สายพิษณุโลกนครสวรรค์ในระหว่างนั้นเครือข่ายขายยาเสพติดจำนวน2คนขับรถเก๋งฮอนด้าสีขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่ดอเด็ก5292ขอนแก่นมาพบด่านตรวจพอดีไหวตัวทันหลบหนีเข้าไปจอดพักบริเวณร้านค้าแห่งหนึ่งก่อนถึงด่านตรวจเล็กน้อยไหวตัวต่อมาเจ้าหน้าที่ต่อมาเจ้าของร้านสังเกตเห็นพฤติกรรมมีพิรุธอ้าวไปพักในร้านขายของร้านขายอาหารหรือเปล่าเนี่ยเจ้าของร้านสังเกตเห็นมีพิรุธจึงรีบรถยนต์เจ้าที่จึงรุดเข้ามาตรวจสอบแต่เมื่อกลุ่มผู้ต้องสงสัยเห็นเจ้าหน้าที่จึงรีบขับรถหลบหนีไปด้วยความรวดเร็วมุ่งหน้าสู่ทางหลวงหมายเลข115สายปลวกสูงไป3ง่ามเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังไล่ล่ากระชั้นชิดคนร้ายจำนวน2คนพยายามขับรถหนีเข้าไปในเส้นทางกลางทุ่งนาหมู่13 ตำบลบ้านนาอำเภอวชิรบารมีแต่รถเกิดเสียหลักพุ่งชนต้นไม้คนร้ายจึงตัดสินใจทิ้งรถแล้ววิ่งหลบหนีข้ามคลองไปซ่อนตัวอยู่ในป่ากลางทุ่งนานู่นภายหลังเหตุการณ์พลตำรวจตรีธนารักษ์ปารมีสารวัตรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตรได้สั่งการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนภูธรจังหวัดพิจิตรตำรวจสถานีตำรวจภูธรวชิรบารมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษและชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค6กระจายกำลังกันปิดล้อมและปูพรมค้นหาตัวผู้ต้องหาอย่างเร่งด่วนแต่ก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายดังกล่าวได้ จากการตรวจสอบภายในรถคันดังกล่าวเจ้าหน้าที่พบกระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าจำนวน15กระสอบรวมยาบ้ากว่า3ล้านเม็ดจึงทำการตรวจยึดไว้เป็นของกลางพร้อมทั้งเร่งติดตามตัวเครือข่ายยาเสพติดกลุ่มนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปสำหรับยาบ้าดังกล่าวนั้นจากการตรวจสอบเบื้องต้นรถคันเกิดเหตุที่ลำเลียงยาบ้ามาจากเส้นทางสายเหนือด่านจังหวัดตราดมาจังหวัดกำแพงเพชรและจะมาเข้าทางหลวงหมายเลข117พิษณุโลกนครสวรรค์ซึ่งขณะนี้กองวิทยาการพิสูจน์หลักฐานได้ตรวจสอบลายนิ้วมือและหลักฐานเพื่อติดตามหาผู้ร่วมขบวนการต่อไปนะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับในแถวๆทางนู้นนะฮะทางจังหวัดพิจิตรยาเสพติดมันกระจายทั่วประเทศอยู่แล้วล่ะนะครับแม้กระทั่งจังหวัดสกลนครนะครับก็ยังมีเป็นข่าวอยู่แต่ว่ามนสกลทว่าปีนั้นยังหารายละเอียดไม่ได้สกลนครก็ไม่ใช่ที่อื่นที่ไกลนะนี่เป็นข้อมูลนี่บอกว่าเป็นยาเสพติดลำเลียงมาจากอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมเอามาพักไว้บริเวณบ้านเช่าหลังหนึ่งเป็นคนที่อื่นครับมาเช่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ไม่มีเลขที่อยู่ที่ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเพื่อเตรียมกระจายเข้าสู่พื้นที่ชั้นในเห็นไหมครับนะฮะเป็นยาบ้าล็อตใหญ่ครับ12กระสอบนู่นรวม5ล้านเม็ดนะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายปราบปรามทางนครพนมเขาได้ทำการสืบสวนขยายผลต่อเนื่องจากการจับกลุ่มคดีก่อนหน้านี้แล้วมาคดีหนึ่งแล้วจนกระทั่งสืบทราบมาทีหลังอีกว่ายังมีเครือข่ายยาเสพติดลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมแล้วก็มาพักไว้ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งเป็นบ้านไม่มีเลขที่และก็เป็นคนต่างถิ่นต่างจังหวัดมาเช่าบ้านเลขที่ตรงนี้ที่ท่าแร่เจ้าของบ้านนี่รู้จักกันหรือเปล่าหรือว่าไม่รู้เรื่องอะไรนะครับโอ้โหจะไปเสียชื่อเสียงเลยเนี่ยเพื่อเตรียมกระจายเข้าสู่พื้นที่ชั้นในเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีก เป็นครั้งที่สองแล้วมั้งเนี่ยครั้งนี้11ตุลาคมวันนี้12อ้าวชีวิตก็เมื่อวานสิครับชีวิตตุลาคม2569ช่วงเช้า 7:30 น.กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่2และหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดได้อำนวยการให้ชุดปฏิบัติการเข้าตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้1รายเป็นชายอายุ34ปีเป็นคนต่างถิ่นพร้อมตรวจยึดของกลางสำคัญรวม3รายการได้แก่ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งคือยาบ้าจำนวน12กระสอบรวมประมาณ5ล้านเม็ดรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันติดแผ่นป้ายทะเบียนกรุงเทพมหานครจำนวน1คันคือรถที่บรรทุกนั่นแหละ แล้วก็ยึดโทรศัพท์มือถือจำนวน2เครื่องเบื้องต้นได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดบช.ปส.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะเร่งขยายผลติดตามเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการที่เหลือต่อไปในข่าวนี้ไม่มีรายละเอียดและก็ไม่มีชื่อของผู้กระทำผิดนะเขาสงวนนะครับแต่บอกว่าเหตุการณ์นี้นี่จับกลุ่มผู้ชายคนนี้ได้ที่เขตพื้นที่ตำบลท่าแร่เนื่องจากว่าเขาไปเช่าบ้านหลังหนึ่งเขาเป็นคนต่างถิ่นนะฮะมาเช่าบ้านหลังหนึ่งนะครับก็เลยตอนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เขาตรวจสอบนี่เขาติดตามดูเพราะว่าเขาสังเกตเห็นรถคันนี้เนี่ยมันผิดสังเกตว่าอย่างนั้นแหละนะฮะเขาก็เลยตามมาก็เลยมาเห็นอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะที่ท่าแร่เช่าบ้านอยู่นะครับสุดท้ายก็เลยจับได้5ล้านเม็ดโอ้โหเจ้าหน้าที่จัดการเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่าคนในพื้นที่ของท่าแหล่เองนะครับจะไม่ได้ขายไม่ได้ทำเองแต่ว่าคนเช่าที่มาเช่าอยู่ท่าแหล่นะครับมันก็ทำให้มีชื่อท่าแหล่ก็น่าอับอายนะเอาละครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของสิ่งเสพติดนะครับคราวนี้มาอีกข่าวครับข่าวยาเสพติดก็อย่างว่าละผ่านไปเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุคราวนี้อุบัติเหตุ แถวอีสานนี่ละแถวอุดรธานีเกิดอุบัติเหตุสะเทือนใจบนถนนมิตรภาพขาเข้าเมืองอุดรธานีบริเวณก่อนถึงด่านช่างน้ำหนักตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อรถกระบะขับขี่ด้วยความมักง่ายด้วยการขับย้อนสอนนี่นะครับมันผิดกฎจราจรนะขับย้อนสอนนี่มันสวนทางขับย้อนสอนพุ่งชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ของพลทหารหนุ่มคนหนึ่งส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสขาซ้ายหักถึง3ท่อนโอ้ยสงสารจังเลยน้องทหารเรื่องราวสุดเศร้าเรื่องนี้ยิ่งน้องทหารคนนี้ น้องทหารคนนี้ใช้เวลาพักร้อน10วันจากกรุงเทพเพื่อเดินทางกลับบ้านมาดูแลพ่อที่กำลังป่วยติดเตียงซึ่งในวันเกิดเหตุในวันเกิดเหตุรายละเอียดว่าไงคือเขากลับบ้านนี่นะฮะเพราะว่ามันเป็นวันที่เขาได้พักแล้วก็กลับบ้านควบมอเตอร์ไซค์โอ้โหควบมอเตอร์ไซค์นะจะมาดูแลพ่อที่ป่วยติดเตียงอยู่นะครับแต่กลับไม่ถึงบ้านซะแล้วเพราะว่าบังเอิญนะครับไปสวนทางกันกับรถกระบะมักง่ายคันนั้นนะครับก็เลยทำให้ชนขาหักซะ3ท่อนเลยนี่อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นนะครับไม่มีใครอยากให้เกิดแต่ว่าด้วยความประมาทนี่มันก็เกิดขึ้นได้นะครับขอให้น้องหายไวๆและกลับมาหายเป็นปกตินะครับขอพระคุ้มครองแล้วก็จะได้ปกป้องประเทศชาติแล้วก็จะได้ดูแลพ่อนะต่อไปนะน้องคราวนี้มาติดตามข่าวอีกข่าวครับนอกจากข่าวยาเสพติดข่าวอุบัติเหตุนะครับมาที่ข่าวเรื่องน้ำท่วมในประเทศไทยนะครับยังคงหนักหนาสาหัสอยู่หลายพื้นที่อันนี้กรมอุตุก็ประกาศอยู่นะครับมีผลกระทบจากวันที่11มาถึงวันที่1311แล้ว12แล้วเมื่อวาน13ก็คือวันนี้นะครับการจะได้11ตกหนัก5จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะ12ตกหนัก16จังหวัดส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคใต้ครับ13นะครับ13วันพรุ่งนี้10จังหวัดก็ส่วนใหญ่ก็ทางภาคใต้นะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วยังมีหนักอยู่ก็ทางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานเราก็เป็นตอนล่างแล้วเวลานี้นะครับคราวนี้ก็มาดูข่าวไฟไหม้รถโรงพยาบาลหน้าห้องฉุกเฉินประชาชนแตกตื่นขาดเสียหายหลายล้านจากข่าวนี้นะครับสำนักข่าวYouTube นี่จากไลท์ทูเดย์นี่นะครับบอกว่าไฟไหม้รถโมบาย ICU หน้าห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับเมื่อวานนี้นะ11ตุลาคม2569 7นาฬิกา8นาทีเกิดเหตุไฟไหม้รถพยาบาล โอ้โหไม่ไปไหม้รถอื่นนะมาไหม้รถพยาบาลเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตรถคันนี้บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินและอาคารศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลวชิรภูเก็ตถนนเยาวราชอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตส่งผลให้เจ้าหน้าที่ผู้ป่วยและประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวตื่นตระหนกและแตกตื่นหลังรับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบและระดมกำลังเข้าฉีดน้ำสกัดทันทีจนสามารถควบคุมสถานการณ์และดับไฟได้อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้สำหรับรถพยาบาลโมบาย ICU คันที่เกิดเพลิงไหม้คาดว่ามีมูลค่าสูงหลายล้านเพราะว่ามีแต่อุปกรณ์ต่างๆในรถโมบายคันนี้เนื่องจากว่าเป็นรถที่รับคนป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลนั่นแหละนะครับขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงจากเหตุเพลิงไหม้รถรวมถึงประเมินมูลค่าความเสียหายที่แน่ชัดกันต่อไปโอ้โหมีคนป่วยมีอะไรด้วยมันมีแก๊สมีถังออกซิเจนนะอันนี้เพราะฉะนั้นไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากส่วนใดตัวไหนคือต้นเหตุกันแน่นะครับแล้วก็อันนี้อีกนี่ชนประสานงาอันนี้ก็อุบัติเหตุรถอีกแล้วล่ะมีร่ำให้ตอนเช้าทำบุญด้วยกันพอเที่ยงสามีประสบอุบัติเหตุสลดเสียชีวิตในวันเกิดอ้าววันเกิด10ตุลาคม2569ร้อยตำรวจโทสุภกรธัญญาธนนุกุลรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสามโคกได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนประสานงากันจักรยานยนต์กับจักรยานยนต์นั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต1รายและได้รับบาดเจ็บ1รายภายในซอยวัดสิงห์หมู่ที่2ตำบลสามโคกอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปติกตึงที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ล้มคว่ำอยู่สภาพชุดสีด้านขวาได้รับความเสียหายใกล้กันพบร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อคือนายรุ่งอรุณสงวนนามสกุลอายุ55ปีชาวตำบลสามโคกห่างออกไปประมาณ50เมตรพบรถจักรยานยนต์คู่กรณีอีกคันโดยผู้ขับขี่คือนายอนุชิตสงวนนามสกุลอายุ19รายนี้อันนั้นอายุ50กว่ารายนี้อายุ19ได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลบริเวณศีรษะและขาขวาเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลปทุมธานีนอกจากนี้ยังพบรถยนต์สภาพกันชนด้านขวา ได้รับความเสียหายเล็กน้อยโดยมีนางสาวจริตาสงวนนามสกุลอายุ32ปีเป็นคนขับยืนรอให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากการสอบถามนางสาวจริตาเปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุตนกำลังขับรถเข้าซอยมุ่งหน้าไปทางวัดสิงห์เพื่อไปรับประทานอาหารเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งขับแซงขึ้นมาทางด้านขวาแซงมาจากด้านหลังนู่นแหละเป็นจังหวะเดียวกันกับที่มีรถจักรยานยนต์อีกคันคนขับสวนทางมาด้านซ้ายพอดีทำให้รถทั้งสองคันของมอเตอร์ไซค์ทั้งสองคันน่ะชนประสานงากันอย่างแรงจนเกิดเสียงดังสนั่นหลังเกิดเหตุตนรีบลงพบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจึงรีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยเหลือต่อมาภรรยาของนายรุ่งอรุณสามีพื้นที่อำเภอสามโคกโดยปกติช่วงพักเที่ยงจะกลับมารับประทานอาหารที่บ้านเป็นประจำแต่วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของเขาของสามีตนเองซึ่งในช่วงเช้าทั้งคู่ยังถ่ายรูปด้วยกันและใส่บาตรทำบุญร่วมกันอยู่เลยกระทั่งช่วงเที่ยงมีคนรู้ตัวโทรศัพท์มาแจ้งข่าวว่าเฮ้ยสามีประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตแล้วตนตกใจมากจึงรีบดึงเมื่อว่าสามีจากไปแล้วแทบทำใจไม่ได้เพราะไม่คิดว่าการทำบุญร่วมกันในช่วงเช้าจะกลายมาเป็นภาพความทรงจำครั้งสุดท้ายของเราทั้งคู่เบื้องต้นร้อยตำรวจโทพระกองธัญญาธนนุกุลพร้อมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ร่วมตรวจสอบและบันทึกภาพบริเวณจุดเกิดเหตุไว้เป็นหลักฐานโดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุและลำดับเหตุการณ์ที่แท้จริงกันต่อไปจากนั้นได้มอบให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปเต็กตึ๊งนำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมก่อนประสานญาติให้มารับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปเมื่อวันตายวันเกิดก็เป็นวันเดียวกันนะครับสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้นะฮะไม่ค่อยเกิดขึ้นมากนักนะครับวันเกิดวันตายเป็นวันเดียวกันนี่อันนี้ฉลองวันเกิดอยู่ดีๆนะครับเสร็จก็ออกจากบ้านแล้วก็มาเกิดอุบัติเหตุออกจากบ้านก็ไปทำงานไปธุระนะไม่ใช่ว่าไปเที่ยวแล้วก็มาฟังอีกข่าวอันนี้เป็นข่าวไฟไหม้รถบรรทุกขนคนงานระทึกกลางดึกไฟไหม้รถบรรทุกขนคนงานบน ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีเป เปิดยอดผู้บาดเจ็บล่าสุด10ตุลาคม2569 20:45 เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุก4ล้ออย่างรุนแรงบนถนนคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีฝั่งขาเข้าช่วงใกล้จุดตัดถนนพุทธมณฑลสาย2แขวงศาลาธรรมศพเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม5รายและยานพาหนะเสียหายทั้งคันหลังจากศูนย์วิทยุได้รับแจ้งเหตุในเวลา 20:46 ก่อนจะประสานกำลังเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทวีวัฒนาออกเดินทางจากสถานีเป็นระยะทางกว่า12กิโลเมตรและเข้าถึงจุดเกิดเหตุในเวลา 20:56 โดยมีกำลังสนับสนุนจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชันพร้อมรถปฏิบัติการ2คันร่วมกับรถน้ำจากสำนักงานเขตทวีวัฒนารถพยาบาลจากโรงพยาบาลราชพิพัฒน์และศูนย์เอราวัณเข้าร่วมปฏิบัติการฉีดน้ำระดมดับไฟอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเพลิงสงบลงโดยเจ้าหน้าที่สามารถเคลียร์พื้นที่ได้แล้วในเวลา 21:43 เบื้องต้นที่เกิดเหตุเป็นรถบรรทุก4ล้อสีเหลืองหมายเลขทะเบียน55-1486ของบริษัทครีโนโซลทราฟิกซึ่งเป็นรถที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงบรรทุกคนงานพร้อมอุปกรณ์สำหรับทำสีพื้นผิวจราจรมาเต็มคันรถขณะเคลื่อนตัวอยู่บนทางลอยฟ้าเพลิงได้ลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วและพวยพุ่งครอบคลุมตัวรถกลุ่มควันขณะเกิดเหตุผู้โดยสารซึ่งเป็นคนงานชายจำนวน5รายติดอยู่ภายในและได้รับบาดเจ็บจากเปลวเพลิงโชคดีที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและกลุ่มอาสาสมัครในพื้นที่เดินทางมาถึงได้อย่างรวดเร็วจึงได้เร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือนำร่างผู้บาดเจ็บทั้งหมดออกจากตัวรถได้อย่างทันทุกทีก่อนที่ไฟไหม้จะรุนแรงขึ้นและก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะเดินทางมาถึงโดยผู้บาดเจ็บทั้ง5รายประกอบด้วยนายทรงกรดโลหะชาติอายุ22ปีนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านายยุทธนาเรียนพิมพ์อายุ28และนายนันทวัฒน์ชมทองอายุ27นำส่งโรงพยาบาลสิริราชส่วนอีกนายกิตติพงศ์ถึงและนายทินนกรเรียนพิมพ์อายุ31นำส่งโรงพยาบาลเกษมราชบางแคเพื่อเข้ารับการรักษาบาดเจ็บต่อไปจากการตรวจสอบเบื้องต้นสภาพรถบรรทุกคันดังกล่าวถูกไฟไหม้วอดเสียหายทั้งคันส่วนสาเหตุเกิดจากเพลิงไหม้ในครั้งนี้ยังไม่สามารถระบุชัดเจนได้ว่าเกิดจากอะไรเวลาหมดครับปืนไฟจุดธูปจุดเทียนบูชาพระบูชาเจ้าหุงข้าวต้มแกงก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนโปรดตรวจสอบดูฟืนไฟบนเตาไฟในหิ้งพระและการจุดยากันยุงเตารีดเตาแก๊สถอดตั๊กปิดวาล์วให้เรียบร้อยประตูหน้าต่างปิดลงกลอนให้แน่นหนาทรัพย์สินที่มีค่าให้เก็บไว้ในบ้านทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลในครอบครัวของท่านขอจะรับความขอบคุณจากผมมนสกลทวาปีผู้ดำเนินรายการผมด้วยไก่วุฒิไกรทองอันตังผู้ควบคุมเสียงวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมาก
1: ขณะนี้
0: สวัสดีครับ
1: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089 863
1: 0349 615 3115 115 115 115 115 115 115

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนีนาเวนั้นชาวนีนาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นนะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสันติบาลของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับพบกับผมมนต์สกลทวาปีอีกครั้งหนึ่งครับในชั่วโมงนี้13 นาฬิกาถึง14 นาฬิกาหลังจากข่าวคราวจบไปก็เข้าสู่รายการเพลงบ่ายนี้มีเสียงเพลงเพื่อคุณสำหรับเพลงจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเพลงที่มีชื่อว่าเรารักกันไม่ได้อ้อยกระท้อนเป็นคนขับร้องครับเป็นเพลงเพื่อชีวิตอ้อยกระท้อนทุกวันนี้ก็ยังจัดรายการวิทยุอยู่นะอยู่ที่อสมทนะครับก็เสียงยังดีเสียงเย็นๆอยู่เหมือนเดิมนะก็อายุเขาก็คงจะ50ขึ้นแล้วมั้งหรืออย่างไรหรือมากกว่านั้นเพราะว่าอ้อยกระท้อนนี่ก็ร้องเพลงอยู่ในวงการมานานแล้วนะครับไม่เป็นไรเรื่องของอายุไม่ต้องไปติดตามเขาเรื่องอายุเขาแต่ฟังเพลงเขาแล้วก็หลายเพลงที่อ้อยกระท้อนขับร้องนี่มันซึ้งถึงใจจริงๆเรารักกันไม่ได้นี่มันเป็นเรื่องราวชีวิตจริงของคนคนหนึ่งของคนสองคนว่างั้นเถอะฝ่ายชายฝ่ายหญิงคราวนี้ฝ่ายชายนี้ก็เจอกันกับฝ่ายหญิงในงานก็คุยกันไปคุยกันไปเสร็จแล้วยุคสมัยนั้นไม่มีโทรศัพท์คุยกันทางไลน์ทางแชทนะครับทางเฟซทางอะไรไม่ได้ก็มีแต่จดหมายนะครับเขียนจดหมายแล้วก็ส่งไปถึงที่อยู่นะฮะอายุไก่บุตรไก่ขอบคุณมากไก่บุตรไก่นี่เชี่ยวชาญแหละครับเรื่องประวัติของเพลงของคนเขาอายุ60 ปีแล้วไก่บุตรไก่บอกอามุนนะครับขอบคุณมากเกิด509ยังฟังเสียงเขาทุกวันอามุนก็ฟังเขาทุกวันอยู่นะในรายการโอสมทของเขาสถานีวิทยุและคนนี้ก็ฝ่ายชายก็ไม่ได้บอกว่าสภาพตัวเองเป็นยังไงก็คบกันไปเขียนจดหมายส่งกันกลับไปกลับมานะครับก็รักกันมากขึ้นจนตัดสินใจแล้วแหละว่าจะแต่งงานและอยู่ด้วยกันแต่เมื่อวันสุดท้ายที่ตัดสินใจนั้นก็พบว่าฝ่ายชายนั้นนะครับเขาไม่พร้อมที่จะแต่งงานกับเราด้วยการมาอยู่กับเราฝ่ายหญิงก็เจ็บปวดหัวใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เรารักกันไม่ได้เพราะฝ่ายชายนะครับมีคนรักอยู่แล้วนี่แหละครับเจ็บปวดเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นก็ถ้ารักกันนะครับอย่าหลอกกันลึกถึงขนาดนี้นะเดี๋ยวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเจ็บอกเจ็บใจมากเคยมีแล้วนะถึงขั้นตัดสินใจจบชีวิตของตัวเองจากอกหักจากความรักที่ไม่สมหวังนะครับก็ฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายไม่เฉพาะคนที่อกหักหรอกนะครับคราวนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากจะฟังเพลงอะไรก็แนะนำเพลงเข้ามานะกับรายการนี้ได้แนวเพลงนั้นนะครับแนวไหนก็ได้เพื่อชีวิตก็ได้นะครับลูกทุ่งก็ได้สตริงก็ได้หรือว่าเพลงไทยสากลก็ได้นะฮะเบอร์โทรศัพท์อามนนะครับท่านเจาะจงมาที่เบอร์นี้เลยนะครับเป็นเบอร์ของอมนสถานีคลื่นนี้คลื่นวิทยุมิตรสังทะเลหลวงแสงเขาไม่มีเบอร์ของสถานีเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ได้มีนักจัดรายการจัดสดนะครับก็เลยไม่ได้มีโทรศัพท์ของสถานีไว้แต่ว่าพอเรา3คนนี่นะครับอมนสกลทวาปีต้อยสมจิตไก่พุทธิไก่มาจากคลื่นของอมนคลื่น104เนื่องจากอมนหยุดกิจการสถานีวิทยุนะครับเขาเชิญให้มาจัดที่นี่เรามาก็เลยต้องอาศัยเบอร์ส่วนตัวของ
ดีเจแต่ละคนใน3คนนี่แหละของใครของมันอะที่พูดยาวเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลนะให้ท่านเตรียมกระดาษเตรียมปากกาไว้เอาไว้จดเบอร์ของอมนนะครับอ่ะบอกละคราวนี้086086นะครับ864864 6ตัวแล้วครับคราวนี้มาอีก4ตัวท้ายครับ8932 8932เอาอีกรอบหนึ่งนะ086 864 8932แนะนำเพลงเข้ามาได้นะครับหนุ่มที่ขอเพลงมาเมื่อวันก่อนอะไรหนุ่มอะไรเนาะลืมไปแล้วล่ะนะครับที่บอกว่าฝากเพลงให้กับหมอหนิงด้วยนะหนุ่มนานอนหนาวฟังอยู่ไหมถ้าฟังก็แนะนำเพลงเข้ามาได้นะครับตอนนี้เพลงหมดแล้วมาฟังกันต่อครับสำหรับเพลงต่อไปนะครับจากหนุ่มแจกรักนะครับทางดงยอแนะนำเพลงไว้นะครับเมื่อวันก่อนนู้นนะครับเอาเพลงของตายอรไทยตั้งใจลืมเพลงนี้ไม่มีคำว่าอ้ายนะหนุ่มแจกรักมีเต็มข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามามันทำให้หาชื่อเพลงมันไม่เจอนะตั้งใจลืมเฉยๆนะครับไม่ใช่อ้ายตั้งใจลืมของตายอรไทยฝากให้หนุ่มหนองสะนะจากหนุ่มแจกรักนะสาวลูกสองนะครับสาวโคขุนสาวเทศบาลหนองลาดนะครับหนุ่มเห็ดกระด้างสาวนางดวงต้องประมาณนี้แหละนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งจากน้องสาวตุเสรีพัฒน์นะครับบอกว่าช่วงนี้ใกล้จะถึงช่วงที่พี่น้องท่าแร่ชาวคริสตศาสนานะครับทำบุญระลึกถึงผู้ล่วงลับนะครับเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะฟังเพลงนี้ล่วงหน้าบอกอย่างนั้นแหละนะครับเสียงครวญจากหลุมศพคนขับร้องเพลงนี้ปอยฝ้ายมาลัยพรโอ้โหหนุ่มคนนี้หมอลำก็สุดยอดนะฮะเพราะนั้นตุ้เสรีพัฒน์นี่นะครับก็บอกว่าขอฝากเพลงให้กับบรรดาทุกคนนะครับที่ในครอบในครัวของตัวเองนั้นญาติพี่น้องนะครับคนใดที่จากไปนะครับใกล้จะถึงวันและคิดถึงกันอยู่แล้วก็ยังฝากไปให้กับอึ่งบ้านป่าพนาวันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่บรรณาสามัคคีแล้วก็อีกคนก็อยู่ที่ป่าต้อยป่าขนึงนิดอยู่ที่ท่าแร่นี่แหละนะครับเอาละครับคราวนี้ก็มาฟังเพลงกันต่อครับเพลงแรกตั้งใจลืมนะครับจากหนุ่มแจกรักแล้วเพลงที่สองนะต่อมาก็เสียงครวญจากหลุมศพจากตุเสรีพัฒน์สองเพลงเช่นครับ

อ่ะผ่านไป2เพลงนะครับคราวนี้ก็ขออนุญาตพูดถึงผู้อุปถัมภ์รายการมาก็รู้สึกเห็นใจนะครับสำหรับผู้อุปถัมภ์รายการรายแรกวันนี้คือวิบุญชัยคอนกรีตนะครับแล้วก็อนันตชัยวัสดุก่อสร้างที่สูญเสียภรรยาคนที่สุดที่รักไปนะครับสำหรับหมอดำหรือว่าหมอภูนศักดิ์บุตรดีด้วงอดีตผอ.รพ.โสตท่าแร่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแร่ซึ่งภรรยาได้จากไปนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมามนตรีกลทวาปีก็เลยขอแสดงความรู้สึกเสียใจนะครับกับหมอดำด้วยขอให้ดวงวิญญาณของผู้ที่จากไปได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีตามความเชื่อถือในทางศาสนานะครับก็เขาคนนั้นนะครับก็คือเจลิมนั่นเองนะครับผู้บริหารห้างหุ้นส่วนจำกัดอนันตชัยวัสดุก่อสร้างนะครับส่วนหมอดำก็บริหารวิบุญชัยคอนกรีตแต่คราวนี้ไม่มีเพื่อนบริหารแล้วสงสัยธุรกิจค่อนข้างจะลำบากแล้วล่ะนะฮะเพราะนั้นก็ถ้าหากว่าท่านผู้ใดนะครับอยากได้คอนกรีตผสมเสร็จนะเพื่อเอาไปเทพื้นเทคานเทลานเทถนนนะครับหรือว่าก่อฉาบปูนวิบูลย์ชัยคอนกรีตส่งได้ทุกที่นะครับแล้วก็เป็นปูนที่ได้มาตรฐานมอกมาตรฐานของวิศวกรรมการก่อสร้างแล้วก็นอกจากนั้นอีกนะครับก็ทางหมอดำนี่นะครับยังรับสมัครร้านค้าใดที่ต้องการอยากจะได้สินค้าประเภทวัสดุก่อสร้างต่างๆนี่เอาไปขายที่ร้านค้าของท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพื้นคอนกรีตนะครับแท่งคอนกรีตที่ผสมเสร็จเป็นพื้นคอนกรีตแล้วก็เสาลวดหนามนะครับอันนี้เป็นอัดแรงทั้งหมดล่ะนะครับแล้วก็รั้วคาวบอยเหล่านี้เป็นต้นนะครับพื้นที่ในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็หนองคายและบึงกาฬนะครับจังหวัดในภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนเราส่งถึงท่านได้ทันทีเลยถ้าอยากได้สินค้าเหล่านี้ไปขายส่วนคนที่อยากได้เอาไปใช้หรือว่าก่อสร้างให้กับตัวเองนะครับหรือว่าหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่นหรือว่าหน่วยงานกรมทางหลวงเหล่านี้เป็นต้นอยากได้ปูนผสมเสร็จนี่นะครับสำหรับไปเทพื้นเทคานได้เทลานเทถนนได้นะครับส่วนอีกรายหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากท่านก็คือห้างหุ้นส่วนจำกัดสายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับของช่างอาร์ตกับเจส้มโออันนี้ก็เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหลังคาเมทัลชีตนะครับเมทัลชีตอันนี้ก็เพิ่งเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อไม่มีกี่ปีมาเนี้ยนะครับแต่ก่อนมีแต่สังกะสีเรียกสังกะสีธรรมดาเนี่ยนะครับพอผลงานจากออสเตรเลียเริ่มมีนะครับทางประเทศไทยก็ใช้มีทันชิตเทคโนโลยีมาตรฐานของออสเตรเลียนะครับมาทำต่อในโรงงานของประเทศไทยรีดร้อนเองเอาแผ่นเรียบๆมาแล้วก็มาทำร้อนนะครับทำร้อนนี่ร้อนตรงร้อนสเปนนะครับที่สายลุ้งหลังคาเหล็ก
ก็ยังมีหลังคาแบบสแนปบล็อกสแนปบล็อกนี่ก็เป็นแผ่นสำหรับมุงหลังคาแต่ว่าด้านล่างนี่เขาจะรีดแผ่นโฟมติดนะเพื่อให้เป็นเหมือนมองขึ้นไปแล้วไม่มีรอนไม่มีร่องละนะเรียบเลยแล้วก็จะทำให้ป้องกันเสียงดังเวลาฝนตกนะครับแล้วก็ป้องกันความร้อนเวลาแดดร้อนเหมือนกับเป็นเพดานนะครับอันนี้ก็มีที่นี่ที่เดียวล่ะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กครับหลังคาสแนปล็อกอันนี้นะครับแล้วก็ยังมีเหล็กกองเหล็กชุบมาคาร์บอนไนท์นะครับสำหรับสร้างบ้านสร้างอาคารนะครับเหล็กตัว C นะครับสีทาบ้านก็มีนะครับแล้วก็รอนต่างๆมีให้เลือกนะครับรอนฝ้าแบบ5ร่องแล้วก็มีบ้านที่ท่านทั้งหลายเรียกกันว่าบ้านนอกดาวนะอันนี้ก็สร้างบ้านเป็นหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเวลาที่ท่านต้องการนี่นะครับเขาก็จะมีรถสไลด์เอาไปส่งถึงท่านที่ในที่ดินที่ท่านต้องการที่จะให้สร้างบ้านเอาส่งลงไปให้เรียบร้อยครับท่านสามารถเข้าอยู่ได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีอุปกรณ์การก่อสร้างอื่นๆครับที่สายรุ้งหลังคาเหล็กมีให้มีอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟไฟ LED นะครับแล้วก็ยังมีไฟฟ้าโซลาร์เซลล์หรือไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับอันนี้ติดตั้งแล้วก็กลางวันเขาก็จะคล้ายๆกับเหมือนที่เรากับชาร์จไฟใส่แบตเตอรี่นั่นแหละนะฮะเมื่อมันเต็มแล้วตกค่ำมาดวงอาทิตย์ตกปุ๊บนะแสงจากโซลาร์เซลล์นี้มันก็จะออกแทนนะทำให้เราได้รับความสว่างได้ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางอาคารบ้านเรือนนะครับแล้วก็สำหรับสายรุ้งหลังคาเหล็กนะฮะยังมีอุปกรณ์การก่อสร้างอื่นอีกเยอะแยะมากมายหลากหลายถ้าหากว่าท่านต้องการนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ของสายรุ้งหลังคาเหล็กนะเบอร์มันมีอยู่2เบอร์นะครับสายรุ้งหลังคาเหล็กเบอร์แรก093-479-4801 093-479-4801นะครับส่วนอีกเบอร์เป็นเบอร์ที่2ครับ092-270-2842092-270-2842ติดต่อพนักงานติดต่อสายรุ้งหลังคาเหล็กนะครับได้ตามที่ท่านประสงค์อยากจะได้สินค้าเกี่ยวกับเรื่องของวัสดุก่อสร้างนะครับคราวนี้เรามาฟังเพลงกันต่อนะครับสำหรับเพลงต่อไปนะครับก็จากป้าต้อยนะครับป้าต้อยคนที่แจ้งรายการผู้ที่รับฟังอะไรต่างๆเข้ามานะฟังอยู่ทุกวันผลออกมาเป็นอย่างไรเราได้ยินการเสียงประเมินจากป้าต้อยทันทีเลยแจ้งให้ทราบกอบฉันชื่อเพลงวารุณีสุนทรีสวัสดิ์นะครับเป็นคนขับร้องเพลงนี้นะครับฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายที่ฟังกันอยู่แล้วก็ฝากให้กับสามหนุ่มสามมุมนะฮะขอบคุณมากมากส่วนอีกเพลงหนึ่งนะครับชูหลงหลงลายเป็นคนขับร้องเพลงนี้มนชักจะเบอร์เบอร์สงสัยว่าเป็นแม่คูณหรือเปล่าทางชมรมคนมักม่วนทางบ้านบอนนะครับเพราะว่าเวลาสาวใหญ่จะนำเพลงเข้ามาก็จะชวนกันคุยเรื่องอื่นบ้างนู่นนี่เอาแปลมาก็เลยลืมแล้วว่า
เพลงอะไรน้อแม่คุณรู้สึกจะเป็นเพลงนี้แหละนะฝากให้ทุกคนทุกสิ่งทุกสายแล้วก็ฝากให้กับทางชมรมคนมักม่วนบัดบอลกันทุกคนฟังสองเพลงครับจากป้าต้อยกอดฉันวารุณีสุนทรีสวัสดิ์แล้วก็จากแม่คูณชูของหลงลงลายเชิญครับ

ขออนุญาตพูดถึงผู้ประทับรายการอีกช่วงหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณสำหรับห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์นะครับท่านผู้ใดที่ต้องการข้าวสารเหนียวข้าวสารเจ้ารับข้าวปลายข้าวนะครับก็ต้องห้างส่วนจำกัดต้นข้าวเกษตรพันธุ์หรือว่าอยากได้เมล็ดพันธุ์ข้าวไปปลูกตามฤดูกาลนะก็มีเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นอีกนะครับก็ยังมีพวกเมล็ดพันธุ์พืชชนิดอื่นนะที่ใช้ปลูกตามฤดูกาลนะครับเป็นพืชประเภทพืชล้มลุกก็มีพืชยืนต้นก็มีนะเมล็ดพันธุ์แล้วก็มีปุ๋ยนะครับปลูกพืชแล้วก็ต้องปุ๋ยบำรุงพืชบำรุงรากบำรุงลำต้นบำรุงใบบำรุงดอกนะครับบำรุงผลมีทั้งแบบฉีดพ่นและก็แบบโรยและก็ใช้น้ำรดนะครับแล้วก็ยังมียาปราบศัตรูพืชฆ่ามดฆ่าปลวกฆ่าหญ้าฆ่าแมลงฆ่าเชื้อราต่างๆนะครับต่อมาคราวนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ทำการเกษตรมีพระจอบเสียมคราดต่างๆแล้วก็พวกลวดหนามก็มีนะแล้วก็ยังมีตะข่ายสีฟ้าสีเขียวสแลนกันแดดนะครับมีดินปลูกพืชดินเป็นถุงนะครับดินดำแล้วก็เชือกไนลอนนะครับอันนี้ก็มีครบทุกอย่างและก็วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเรื่องทางด้านการเกษตรอีกนะครับนับเป็นอันดับหนึ่งนะในพื้นที่แถวนี้หลายพื้นที่นะร้านค้าต่างๆก็มาซื้อเอาไปจำหน่ายด้วยเขาก็ขายส่งให้ในราคาขายส่งนะเอาไปขายต่อได้นะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งก็คือเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์นี่ก็คือร้านค้าที่จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์อยู่ที่บ้านชะโนดตำบลหางโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครถนนสายสกลนครนครพนมนี่แหละนะก่อนที่จะไปทางท่าแร่นะครับมันก็จะผ่านบ้านชะโดดที่หน้าร้านสทวีเฟอร์นิเจอร์กับสกิติศักดิ์เนี่ยที่อยู่ติดกันครับเฟอร์นิเจอร์ทั้งสองร้านนั่นแหละนะครับพี่น้องกันก็จะเห็นมีเป็นกลวยถุงลมนะครับที่ปลิวอยู่หน้าร้านเหมือนกับกวักมือเรียกแขกให้มาซื้อสินค้าอะไรประมาณนั้นแหละนั่นแหละนะฮะแล้วก็ป้ายใหญ่สทวีเฟอร์นิเจอร์เห็นชัดเจนท่านแวะเข้าไปถามได้คุยกับคนขายได้อัธยาศัยดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นสบายๆไม่ว่าจะเป็นตู้เตียงนะครับม้ายาวเก้าอี้โต๊ะอาหารตู้เสื้อผ้าชั้นวางของตู้โชว์สินค้านะฮะและก็อื่นๆอีกนะครับอื่นๆอีกนี่คือพูดมันไม่ครบท่านต้องไปดูเองนะฮะเพราะนั้นถ้าว่าท่านต้องการไปได้เลยครับที่สทบีเฟอร์นิเจอร์หรือว่าอยากได้เก้าอี้เป็นเก้าอี้อลูมิเนียมนะครับเป็นเบาะนุ่มๆนุ่มๆอ่ะสีแดงอันนี้สทบีเฟอร์นิเจอร์ก็มีขายครับอยากได้เยอะๆก็ได้นะท่านใดที่ต้องการซื้อแล้วก็เอามาในงานนู่นงานนี่ให้คนเช่าไปอะไรต่างๆนะก็ใช้ได้เช่นเดียวกันสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับอันนี้ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนับว่าสทวีเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นหนึ่งในพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สทวีเฟอร์นิเจอร์ฝากบอกกับมนสกลทวารปีมาบอกว่าตามที่มีรถเล่ขาย
ต๊ะขายม้านั่งอะไรต่างๆที่อ้างว่าของสอทวีเฟอร์นิเจอร์นั้นสอทวีเฟอร์นิเจอร์บอกว่าไม่มีสอทวีเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้ไปเลขขายนะครับมีแต่ลูกค้ามาซื้อนะจากสถานที่นี่คือห้างมุทรจำกัดสอทวีเฟอร์นิเจอร์บ้านชนโนดตำบลหางโฮงอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครต้องการก็เชิญเลยนะครับคราวนี้เราจะส่งท้ายเพลงกันแล้วครับสำหรับเพลงแรกนะฮะเป็นเพลงของค่าย RS หรือว่าอาสยามนะครับชื่อเพลงว่าลูกทุ่งลูกไทยนะฮะอันนี้เป็นเพลงรวมศิลปินอาสยามครับร้องนะครับก็ฝากไปคนที่แนะนำเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่แนะนำเข้ามาตั้งช่วงวันก่อนหลายวันแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็สาวบ้านป่ามาลูกทุ่งลูกไทยนะครับฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายที่ฟังกันอยู่ฝากให้กับทางสาวสวนมะพร้าวนะครับคุณครูไวทีนแล้วก็อามอนด้วยนะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งอันนี้เพลงนี้นะครับจากหนุ่มคนหลังเขาบ้านสร้างคอนะครับแนะนำเพลงฝากแฟนผมด้วยของเดวิดอินทีนะครับก็ฝากให้กับทุกคนทุกเสียงทุกสายที่ฟังกันอยู่แล้วก็ฝากให้กับหนุ่มอะไรบ้านอยู่ท้ายๆเขื่อนน้ำพุงอ่ะนะครับจำไม่ได้ละจำชื่อไม่ได้ละนะครับก็มาฟังไปพร้อมๆกันด้วยกันนั่นแหละนะก็ช่วงนี้มนต์สกลทวารปีก็ล่ำลาจากท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับถ้าหากว่ามีเวลาเหลือนะครับจะฝากให้ไก่วุฒิไกรเอาเพลงคำสัญญาที่หาดใหญ่ของยิวคนเขียนเพลงไว้หนึ่งเพลงเป็นเพลงส่งท้ายนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนินาเวนั้นชาวนินาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนินาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนินาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นน่ะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาเจ้าโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสันติปาปาของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร089863

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

คำสี่คำที่สำคัญที่สุดคือฉันไว้ใจคุณหากคุณพอใจคำห้าคำที่สำคัญที่สุดคือความเห็นของคุณแหละคำสองคำที่สำคัญที่สุดคือขอบคุณคำที่สำคัญที่สุดคือเราคำที่สำคัญน้อยที่สุดคือฉันคำสี่คำที่สำคัญที่สุดคือฉันไว้ใจคุณหากคุณพอใจคำห้าคำที่สำคัญที่สุดคือความเห็นของคุณแหละคำสองคำที่สำ

0: การชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟังการชมทำความประหลาดอัศจรรย์แก่คนฟัง
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรจะมีชีวิตยอห์นบทที่3ข้อ36
1: พระบุตรของพระเป็นเจ้าได้เสด็จลงมาในโลกนี้เพื่อช่วยให้มนุษย์ทุกคนได้พบกับความรอดมนุษย์จึงควรจะมีความเชื่อและไว้วางใจในพระบุตรและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เขาจึงจะได้ชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังเขาก็จะไม่มีชีวิตในโลกหน้าดุจที่พระวรสารได้กล่าวไว้ว่า
0: ผู้ที่วางใจในพระบุตรก็จะมีชีวิตนิรันดรส่วนผู้ที่ไม่เชื่อฟังพระบุตรก็จะไม่ได้เห็นชีวิตแต่พระพิโรธของพระเจ้าจะตกอยู่กับเขา

เราทุกคนต้องปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้าและให้พระองค์ตัดสินและเราจะได้รับสิ่งที่เราสมควรได้รับจากจดหมายนักบุญเปโตรถึงชาวโครินธ์ฉบับที่2บทที่5ข้อที่10

0: อย่าลืมว่า
1: คนเขาตัดสินคุณที่กิจการไม่ใช่ที่ความตั้งใจของคุณอาจจะมีหัวใจที่เป็นทองแต่ไข่แดงเมื่อต้มแล้วก็เหมือนกันจากหนังสือกิจการ

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์
1: ขณะว่าท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: ข้าแต่พระเยซูเจ้าพระองค์ได้สิ้นพระชนสายธารแห่งชีวิตได้หลั่งไหลออกมาเพื่อวิญญาณทั้งหลายและมหาสมุทรแห่งพระเมตตาได้เผยออกเพื่อมวลมนุษย์โอ้องค์ธารแห่งชีวิตพระเมตตาอันสุดจะหยั่งได้ของพระองค์โปรดทรงห่อหุ้มและชโลมชาวโลกทั้งมวลด้วยพระเมตตาและประทานพระเมตตาของพระองค์แก่ลูกทั้งหลายจนหมดพระหฤทัยด้วยเถิดพระเจ้าค่ะโอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระองค
0: ์โอ้พระโลหิตและน้ำซึ่งหลั่งไหลมาจากพระหฤทัยของพระเยซูเจ้าเป็นท่อทานพระเมตตาเพื่อลูกทั้งหลาย
1: ลูกวางใจในพระ

0: สายพระคำพระเมตตา
1: เดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมนเชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
0: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รุ่งร้อนด้วยความรักของพระองค
1: ์โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
0: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมน
0: ภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเทอญ เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้ไม่รู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

จงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจงทำงานเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับคุณและจงภาวนาเหมือนกับว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับพระเจ้าจากหนังสือคำคม

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าควันหลงจากการที่พระสันเดลปาไปเยี่ยมประเทศฝรั่งเศสนั้นวันนี้ก็จะบอกดังๆเลยว่าพระองค์ได้พูดอะไรบ้างพระสันเดลปาพูดสิ่งที่ไม่มีพระสันเดลปาองค์ใดได้พูดดังๆในช่วงที่หนึ่งการเยือนประเทศฝรั่งเศสและเบื้องหลังที่สื่อมองข้ามภาพลวงตากับความจริงสื่อมวลชนนำเสนอภาพฝูงชน 800,000 คนในปารีสและคลิปน่ารักน่ารักของพระสันเดลปาในห้องนักบินแต่กลับซ่อนเรื่องราวที่สำคัญกว่านั้นไว้บริบทของประเทศฝรั่งเศสฝรั่งเศสเคยได้รับการขนานว่าเป็นลูกสาวคนโตของพระศาสนาจักรดินแดนแห่งมหาวิหารนักบุญและประวัติศาสตร์คริสตศาสนาแต่ในปัจจุบันประเทศฝรั่งเศสกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคนไร้ศาสนามากสูงที่สุดในโลกเป็นประเทศแรกที่บรรจุสิทธิในการทำแท้งลงในรัฐธรรมนูญและผ่านกฎหมายอนุญาตให้ทำการทารุณกรรมคือการุญภาพการุญฆาตเมื่อช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาช่วงที่สองวันแรกการเผชิญหน้ากับวัฒนธรรมแห่งความตายคำปราศรัยต่อหน้าผู้นำฝรั่งเศสในวันแรกพระสันเดลปาไม่ได้เลือกใช้คำพูดประจบสอพลอหรือเอาใจนักการเมืองแต่ทรงประณามสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมแห่งความตายอย่างตรงไปตรงมาได้แก่การตัดแต่งพันธุกรรมของมนุษย์การซื้อขายอวัยวะมนุษย์การใช้แม่บุญอุ้มบุญการสนับสนุนการุณยฆาตหรือความตายที่มีกำหนดโปรแกรมไว้ล่วงหน้าคำของคุณค่าของมนุษย์คุณค่าของชีวิตมนุษย์พระองค์ทรงย้ำว่าการปกป้องชีวิตมนุษย์ทุกคนคือหน้าที่ไม่ใช่แค่ทางเลือกหรือความคิดเห็นและมองว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนมีฐานเดียวกันคือการมองมนุษย์เป็นเพียงสิ่งของสินค้าหรือปัญหาที่ต้องการจัดการแทนที่จะมองว่ามนุษย์มีจิตวิญญาณช่วงที่สามฝูงชน 800,000 คนและความหวังจากคนรุ่นใหม่พิธีมิสซาที่จัตุรัสคองคอร์ดมีผู้คนร่วมพิธีมิสซากว่า 800,000 คนสถานที่ซึ่งในอดีตเคยใช้กิโยตินประหารชีวิตกษัตริย์ประหารชีวิตนักบวชและคริสตชนในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสการที่ผู้คนคุกเข่าสวดมนต์ณสถานที่แห่งนี้จึงเป็นภาพสะท้อนที่ทรงพลังอย่างมากพลังของคนรุ่นใหม่เยาวชนฝรั่งเศสกว่า 80,000 คนมารวมกันที่นั่นเพื่อสวดภาวนาตลอดทั้งคืนในประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีความไร้ศาสนาสูงสะท้อนให้เห็นว่าความเชื่อไม่ได้ตายไปตามที่โลกกล่าวอ้างการบูรณะพระวิหารมหาวิหารนอตเทรดัมพระสันเดลปาทรงไปเยือนมหาวิหารนอตเทรดัมที่เพิ่งบูรณะจากเหตุการณ์ไฟไหม้และทรงกราบสักการะมงกุฎซึ่งเปรียบเหมือนคำพยากรณ์ที่ว่าแม้พระศาสนาจักรจะดูเหมือนมอดไหม้หรือล่มสลายไปแล้วแต่ก็ยังลุกขึ้นยืนหยัดใหม่อีกครั้งเสมอในช่วงที่4คำเตือนเรื่องสวรรค์แห่งเครื่องจักรพระองค์ทรงเตือนถึงโลกที่กำลังหลงไหลในเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI และอำนาจให้กับเครื่องจักรและกฎหมายการุณยฆาตคือสัญญาณเตือนภัยที่สังคมกำลังจะสูญเสียคุณค่าของความเป็นมนุษย์ช่วงที่5ในวันที่3ที่เมืองลูดการสารภาพบาปของพระศาสนาจักรความกล้าหาญในการยอมรับความผิดพลาดจุดที่ถือว่ากล้าหาญที่สุดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับผู้ป่วยทั้งกายและใจและทรงกล่าวถึงแผลเป็นคือความไม่ซื่อสัตย์และความผิดพลาดอันเจ็บปวดของศาสนาจักรเองการพบปะเหยื่อความรุนแรงพระองค์ทรงพบปะเป็นการส่วนตัวกับผู้ที่รอดชีวิตการล่วงละเมิดทางเพศรับฟังพวกเขาด้วยความเข้าใจและยอมรับถึงความผิดพลาดความรับผิดชอบของพระศาสนาจักรในการเยียวยาผู้เสียหาย
ข้อขัดแย้งในหมู่คาทอลิกเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดเสียงแตกในหมู่ชาวคาทอลิกฝ่ายหนึ่งกังวลว่าการนำความอับอายของศาสนาจักรมาพูดต่อหน้าโลกภายนอกทำให้ศัตรูนำไปโจมตีและทำลายศาสนาแต่อีกฝ่ายหนึ่งมองว่ายุคแห่งการปกปิดความจริงได้สร้างความเสียหายมากกว่าการสารภาพบาปอย่างซื่อสัตย์และการกล้าหาญการกล้าเผชิญหน้ากับความผิดคือเครื่องหมายของความมีชีวิตชีวาช่วงที่6วันสุดท้ายที่เมืองแมทช์กับสันติภาพของโลกในวันสุดท้ายพระสันเดปปาไปยังเมืองแมทช์ซึ่งเป็นชายแดนฝรั่งเศสเยอรมันที่ผ่านพ้นสงครามมาโชคโชนและกล่าวถึงรากฐานของสภาพยุโรปสหภาพยุโรปที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบุรุษที่มีความเชื่อคริสต์ศาสนาพระองค์ทรงเตือนทวีปยุโรปที่กำลังทุ่มงบประมาณให้กับอาวุธยุทโธปกรณ์ว่าการละทิ้งการทูตและหันไปพึ่งพาอาวุธคือการขุดหลุมฝังศพให้กับอารยธรรมของตนเองบทสรุปในข้อคิดสำหรับนำไปปฏิบัติสรุปบทเรียน3ข้อที่ผู้ฟังสามารถนำไปรับใช้ในชีวิตประจำวัน 1. ปฏิเสธภาพลวงตาอย่าหลงเชื่อเนื้อหาผิวเผินที่สื่อนำเสนอแต่ให้ฝึกสังเกตได้มองหาประเด็นสำคัญที่ถูกซ่อนไว้ในนั้นพูดความจริงในพื้นที่ของคุณกล้าที่จะยืนหยัดและพูดความจริงในแบบคริสตชนไม่ในสถานที่คนไม่ต้อนรับความเชื่อเช่นในที่ทำงานหรือการสนทนาในระหว่างครอบครัวอย่ากลัวที่จะกลับไปและเริ่มต้นใหม่หากพระสันเดปปายังกล้าคุกเข่าสารภาพความผิดพลาดต่อหน้าโลกได้พี่น้องครับเราเองก็ควรจะมีความถ่อมตนที่จะยอมรับความผิดพลาดและกลับใจเช่นกันขอพระเจ้าอวยพรครับ

ฉันต้องการดำรงชีวิตโดยไม่มีความกดดันหรือความห่วงใยฉันไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยหรือมีชื่อเสียงฉันต้องการแค่เป็นคนมีความสุขฉันต้องการดำรงชีวิตโดยไม่มีความกดดันหรือความห่วงใยฉันไม่จำเป็นต้องเป็นคนรวยหรือมีชื่อเสียงฉันต้องการแค่เป็นคนมีความสุขจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะหนีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณถ้าคุณไม่มีความยินดีในศาสนาของคุณมันก็คงเพราะหนีที่รั่วที่ใดที่หนึ่งในศาสนาของคุณ
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนีนาเวนั้นชาวนีนาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาปากของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
1: 089863349 0986153115 115115115115115115
0: ขอเชิญรับฟังรายการพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

กินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่น่าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ่งฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนพุทไทยฟังแล้วพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยิ้มฟีดปิดฟีดปิดอย่างมีความสุขใจอายุจะยืนนานเป็นร้อยปีเออเอากราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนฮอดกระถึงมาถึงอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทุกมงทุกบอนที่ติดตามรายการทางหน้าปัดวิทยุของเราทั้งสองคลื่นความถี่บางคนก็สงสัยแล้วมื้อนี้กินน้ำเป็นยาคือแขวเหิงละเสี่ยงเพิ่นว่าคือบ่กินปลาเป็นลักต้อเลยยุดแขวติว่าซั่นกำลังหาปุ่มพ่นเสียงลงเพลงมันสิกบเสียงผมได้เนาะมันก็เลยกินซาอันกินยานะหลายคนก็ว่าโอ้ยำถึงขนาดเนาะจังเบาขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขข้ามมวลสื่อนะครับกับช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจหนุ่มน้อยคนพุทไทยกลับงามๆด้วยความเคารพด้วยความคืนหอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวหนึ่งชั่วโมงนับจากนี้ความสุขความมนต์เสือนเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผ่านทางหน้าปัดวิทยุมีสังทาแรนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าส่งความสุขอันฟีดปีดฟีดปีดไปถึงแม่ใหญ่พ่อใหญ่ในชุมชนของเราทุกช่องทางของการติดตามบอกว่าสิเป็นทาง FM 104.5 บอกว่าสิเป็นทางระบบออนไลน์ของเราทุกช่องทางนะครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนระบบออนไลน์เขาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงทางหน้าปัดวิทยุปิดกึบกับระบบออนไลน์ก็ส่งต่อถ่ายทอดต่อไปยังทุกท่านทั่วทุกมุมโลกผ่านเรดิโอกลาเด้นผ่านไมล์ทันเดอร์เรดิโอและผ่านทางเว็บไซต์ของเราตลอดจนทางทีวีทวิตทั้ง2ช่องนะครับออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงบางรายการก็จะรีรันในช่วงกลางคืนด้วย21นาฬิกา22นาฬิกา23นาฬิกาจะย้อนกลับอีกครั้งให้พี่น้องทางออนไลน์ได้ติดตามขอบคุณทุกท่านทุกที่ทุกกำลังเจอเด้อที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเราโดยเฉพาะพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุผู้บกพร่องทางสุขภาพไปวัดไม่ได้ยากแต่แท้แต่ละมือแต่ละมือก็ได้โอ้ยพี่น้องทางแต่แห่ได้แต่ภาวนาขอให้ได้ยินเสียงคุณพ่อเทศขอให้ได้ยินเสียงร้องของซิสเตอร์ท้อนว่าสินี่พี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยนี่เตเทียได้อีเมลเราก็เป็นยาใจให้แก่กันและกันผ่าน FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ 6-7 นาฬิกาทุกเช้าสดตรงจากอาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่คลื่นนี้นะครับทั้ง2คลื่นพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุแต่สิได้มีความสุขกับการติดตามรับฟังและก็อิ่มอกอิ่มใจเพราะว่าได้รวมพิธีแต่พี่น้องที่สุขภาพดีแข็งแรงคนหนุ่มคนสาวคนทำงานเด็กเล็กของเรานะครับเด็กน้อยคำสอนของเราต้องไปร่วมพิธีที่วัดหรือที่โบสถ์หรือที่อาสนวิหารเป็นการมีส่วนร่วมและฟังพระวจารวมไปถึงรับศีลมหาสนิทครบองค์ประกอบของการร่วมพิธีในแต่ละเช้าโดยเฉพาะวันอาทิตย์องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ได้ส่งเทศสอนตรึกเตือนใจวันอาทิตย์เป็นปัสกาประจำสัปดาห์ของเราคาทอลิกนะครับ
เอิญหาพี่น้องทักทายไปทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครพี่น้องที่ติดตามทั้ง 88.25 เด้อส่งความสุขความมวลซื่นหาวันนี้อากาศดีๆนะครับแดดออกแน่กระบ่แห้งปานใดใบใบมาแล้วก็บดลงบดลงทรงทรงคึ้มหรือว่าลามาสูนกับเมฆลาแลนมาดึงก้อนเมฆบังเอาไว้บ่แสงแดดเฮาเนาะ เป็นบางบุตรหรือเป็นบางช่วงพี่น้องทั้งเรื่องห้างได้เป็นได้ทั้งทงมนได้เป็นได้ฟังหนุ่มน้อยคนผู้ไทยฟังรายการวิทยุเฮาอยู่บ่อ่ะส่งความสุขความมนต์ซื่นหาเด้อแม่ทางแต่แห่จะเปิดวิทยุไว้มืดมื้อทางห้องครัวก็เปิดหลังบ้านก็เปิดหน้าบ้านก็เปิดว่าซั่นย่างไปทางใดก็บ่ต้องยุ่ง ได้ฟังตลอดบ่ได้สิ้นเสียงวิทยุเด้อเซ็งว่าซั่น เอาคนละภาษามาผสมกันฟังได้อยู่บ่อีแม่ เอานะครับพี่น้องทางกุสุมานขอพระคุณพี่น้องหลายๆเด้อหลายท่านนะครับให้คำแนะนำแล้วก็บอกว่าติดตามโดยตลอดโดยเฉพาะพี่น้องทางมันอีกุดผมมั่นใจนะครับว่าคลื่นวิทยุของผมไปถึงหรือไม่นะครับทางไป 18.25 แต่ทางหลังบ้านนี่ละไมนะครับรายงานมาแล้วว่าชัดเจนมากว่าสันฝังมากชัดเจนมากนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเด้อหลังบ้านนี่ละไมบ้านเพลือแน่ก็โอ้ยเข้าไปหลายกิโลเนาะโซนจังหวัดนครพนมโซนนั้นพี่น้องทางบ้านอีกุดนะครับมาซื้อครีมนวดสมุนไพรรับพรึงกับผมก็ได้บอกให้ฟังว่าอันนี้บ่หนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนหน้าตาดีหน้าตาไม่มีแป้วหน้าตาไม่มีประบาด ครับผมนี่แหละครับแต่ผมไม่ปรารถนาจะมีนะว่าซะนะอันนี้ผมเอาเล่นเด้ออีเมดเด้ออ่ะขอบพระคุณพี่น้องเด้อที่ให้กำลังใจและติดตามผมกำลังสอบถามทางสังเพิ่นมาเฮ็ดแพงอยู่นะครับทำไมผมใช้ไปไม่ถึงอาทิตย์เสียงมันลิบหลีลงอีกแล้วว่าซะนะมาแก้ให้ผมได้ไหมหรือมามัดให้มันแน่นได้ไหมว่าสันมันเคลื่อนที่ไหนพายุยังไม่เข้าเลยว่าสันครับครับครับอยู่หันแหละจังไม่ได้พูดซีมาเนาะอีไม่เนาะฟังเสียงแอบแอบไปสะก้อนกันละกันเด้อทั้งบุญกันเลยเนาะขอบคุณไปทางคุณพ่อไพศาลว่องไวพ่อไพศาลว่าตอนนี้ร่างกายสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นแล้วเด้อแข็งแรงดีขึ้นแล้วกำลังฟังรายการอยู่นะครับแต่ละมือก็เป็น FC เด้อแต่ทางนักจัดรายการเฮามาเสียงสะท้อนเด้อสันขอบคุณในคำแนะนำนะครับส่วนสังเสริฐก็แนะนำเพลงมาอาจารย์ครับผมขอบคุณมากนะที่เปิดเพลงของอันยังก็คืนวันแห่ดาวให้เนาะแล้ววันนี้ก็ขอน้ำกรดแช่เย็นนะว่าสันเองอันนี้เราส่งข้อความทางไลน์มานะครับผมจบรายการพอดีเมื่อวานนี้ผมพยายามหาคุณสันติดวงสว่างจากซีแมนหรือบอร์เดอร์อันสันติดวงสว่างร้องเพลงนี้นะครับน้ำกรดแช่เย็นเดี๋ยวถ้ามันจะมีสายยันสัญญามีบ่าวยังก็โอ้เท่อุเทนพรหมินนะครับแต่ผมเดาได้เลยว่าเรามักสายยันเรามักอันสันติดวงสว่างผมว่าอู่สังเสดนี่ถ้าสันติดวงสว่างเมื่อใดแล้วสิเป็นเล้งเสียงเครื่องเสียงขึ้นยังไงเด้มักแห้งสันติดวงสว่างนี่เมียบ่เอ็ดกับเข้าให้กับย่าขอแต่ได้ฟังสันติเราได้เนาะเป็นบ่สังเสดเอ้ยอาจารย์สิแมนหรือบ่เด้อเพียงสันติดวงสว่างเดี๋ยวผมลองเปิดเบิ่งก็เด้อเราบ่บอกซื้อได้นี่บ่บอกซื้อศิลปินบอกแต่ซื้อเพลงเนาะจักว่าเปิดผิดก็บ่จักบ่เป็นหยังถ้าผิดผมก็สิร้องให้ฟังเด้อสังเสดเด้อรวมไปถึงพี่น้องในชุมชนของเราด้วยนะครับส่งมอบเป็นความสุขความมนต์ศีลให้ติดตามรับฟังกัน

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไหนๆก็เปิดผิดละศิลปินสุภาพสตรีจับไมค์แย่งไมค์ไปนะครับเพราะว่าบ่มีศิลปินนักร้องมันก็คักไปอีกแบบนึงเลยเนาะน้ำกรดแช่เย็นผู้หญิงก็โอ้ยโศกสำลักคำใจฝ่ายสุภาพบุรุษอย่างสันติดวงสว่างร้องมาก็บางคนก็ให้น้ำซี่ๆผู้ใดโอ้ยชีวิตคอยเป็นแนวนี้แล้วว่าสันเนาะบางท่านก็ชื่นชอบในน้ำเสียงผมก็ชื่นชอบในน้ำเสียงศิลปินหลายท่านเหมือนกันพยายามถามเพิ่นอยู่เด้ว่าเป็นยังเสียงจุดเจ้าสู่เจ้าคือดีแท้เสียงผมเนี่ยอายุลายไปลายไปรถป้อยป่านกะละมังแตกเพิ่นว่าซั่นเขาก็ให้คำแนะนำมากินน้ำค้างก็ได้มันสิเสียงดีคือจิงลีดเพิ่นว่าสิไปอาปากคาน้ำค้างตอนได้บัดนี้เนาะอีเมเนาะมันกินยากบัดนั้นก็เอ้าเสียงแบบนี้ก็พอแล้วเนาะมันบ่สังเสียเอ้ยเนาะเสียงเขาได้สำนี้ก็พอแล้วล่ะเดี๋ยวสิออกกำลังกายหลายๆดอกเนาะถ้าออกกำลังกายก็สิเสียงดีเด้หัดร้องคาราโอเกะดูๆเนาะบังเอิญมีแต่เว้ากับเว้าบ่เคยร้องคาราโอเกะจักเทื่อร้องดำเทื่อก็เสียงแหบเลยมือต่อไปก็ได้ประมาณนั้น จังสันเลยเนาะคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาทันทีครบโมเมนต์พรสวรรค์ของเฮาเนาะถ้าเป็นพรสวรรค์ของเฮานี่โอ้ยบ่เว้าได้จับไมค์ขึ้นมาแล้วขอโทษผมจักให้ลงจากเวทีพุ่นได้แต่สำหรับผมซื้อคันแม่นจับไมค์ซื้อเขาสิเมื่อใดสิลงแจ็คเวทีเนาะเมื่อใดสิลงแจ็คเวทีเนาะร้องเพลงกระโคมขี้ไปพุ่นแล้วเนาะคนบ่มีพรสวรรค์อ่ะนะครับส่งเพลงมวนๆให้พี่น้องฟังเด้อบ่แม่นอันส่งไปแล้วให้ได้สุเจ้าบ่ต้องให้เด้ออีแม่เด้ออีพ่อเด้อส่งไปให้มีความสุขความมวนซื่นได้นะครับพี่น้องกำลังติดตามรับฟังวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์สดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้าพร้อมทาง 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอนะครับวิทยุของเราก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของยูริอารุ่งนภาบุตรีด้วงครอบครัวของหมอดำเด้อนะครับแม่บ้านของหมอดำเนาะนะครับวันนี้วันที่12ตุลาคมมิซานาศพ 19 นาฬิกานะครับส่วนวันพรุ่งนี้13ตุลาคมเวลา 10 นาฬิกามิซาโปร่งศพที่วัดท่าแร่เสร็จพิธีก็จะเคลื่อนศพไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์ก็ขอร่วมแสดงความเสียใจมายังครอบครัวบุตรดีด้วงและครอบครัวของหมอดำด้วยหมอดำนี่ฮ้องหาเล่าเมื่อใดนี่มาทันทีเลยย้ายวิทยุของเฮานี่ย้ายทั้งย้ายเสาทั้งย้ายอื่นๆนี่ดามดีแล้วบ่เอาเงินได้เอาก็เอาแต่ค่าอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆย่ามย้ายจากหอมีไคแอลไปทางศูนย์สังคมพัฒนาสนามกีฬาเราบ่เอาเงินเลยขากลับมาแล้วก็เอาพันเดียวเป็นแค่ขาซื้อรอเล็กๆน้อยๆนะครับที่จริงแล้วก็หลายพันเติบได้แต่ละเถือขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับเฮาก็บ่ได้ลืมรวมไปถึงแผงส่งเสาส่งต่างๆก็ได้รับความอนุเคราะห์จากหลายท่านสำเร็จลุล่วงลงมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบบเสาจากเมืองทองธานีเทศบาลเมืองทองธานีของเฮานะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่งผมเอาแบบน้อยๆไปเพิ่นก็ขยายอย่างใหญ่เจ้าหน้าที่ของเฮาขอบพระคุณมากถึงแม้ว่าไม่ได้ขอบคุณตอนนั้นแต่ว่ามาถึงตอนนี้เว้าถึงเริ่มต้นของวิทยุมันมีความยากลำบากหลายอย่างเนาะทั้งเอกสารทุกอย่างก็ไม่ลืมทุกท่านนะครับไม่ลืมทุกท่านโดยเฉพาะครอบครัวของหมอดำเอิญหาเท่าใดก็มาเท่านั้นนะครับก็ขอร่วมแสดงความอาลัยอีกครั้งทางสธต้อยสมจิตมังกายเมื่อวานนี้เพิ่นบอกว่าไปเข้ายาซบของคุณตาเสงผ่านนครนะครับเราก็อายุหลายเลยเนาะสธต้อยเนาะอายุเรานี่จักปีกว่าฮะ72ปีครับอยู่หมู่4ตำบลท่าแร่ของเรานะครับเสียชีวิตเมื่อวานนี้ซึ่งก็ต้องสูญเสีย FC ของเราเพราะว่าสธต้อยสมจิตมังกายบอกว่าอันคุณตาเซ็งนี่เป็น FC ของวิทยุมีสังเทแหนองแสงของเฮาอีกแล้วว่าซั่นนะครับอันนี้ก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณตาเซ็งผ่านนครด้วยนะครับผ่านมาทางวิทยุของเราซึ่งก็แต่ละมือมีแต่เหลืองสูญเสียมาฝากมาตอนในชุมชนของเราเนาะนะครับผ่านจากอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือจากเดือนหนึ่งก็สิเป็นอย่างจังไม่มาอีกทีหนึ่งเนาะพระก็ได้ยกไปดูหลายเนาะอีเมลเนาะแต่บานเฮาเนี่ยบานใบไม้ร่วง
แต่ละมือแต่ละมือก็ได้จังน้อยได้ยินเสียงระฆังแล้วจังน้อยได้ยินเสียงคุณพ่อประกาศแล้วสบเท่านั้นสบเท่านี้แล้วว่าซั่นแห้งนับเป็นแห้งไปแล้วบัดนี้โอ้ยแต่ว่ามือใดสิเป็นมือของเฮาก็บ่ฮู้ดิเนาะได้แต่สวดได้แต่ภาวนาอย่าเป็นมือของผมท้อนอีแม่เอ่ยอย่าเป็นมือของข้อยท้อนอย่าเป็นมือของอีสันท้อนอยู่หั่นแล้วเฮาเนาะจังซั่นแล้วอ่ะทุกอย่างทุกเรื่องราวฝากไว้กับพระกันแล้วกันเนาะอีเมเนาะเฮาบ่สามารถที่สิฮู้จักใดว่ามืออื่นสิเป็นมือของเฮาหรือบ่แต่วันนี้เราดำทำดีที่สุดแล้วชีวิตของเฮาเท่านี้ก็มีความสุขแล้วเนาะอีเมเนาะเพราะ1ปีมี365วันวันนี้ก็พระอวยพรมาจะถึงวันที่285ของปีแล้วหรืออีก80วันก็จะถึงวันสิ้นปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นใน80วันนี้ก็ฝากไว้ในความเมตตาของพระกับพ่อแล้วไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตของเรานะครับทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับพระองค์กันแล้วกันขึ้นอยู่กับพระกันแล้วกันนะครับอีกหนึ่งงานเพลงฝากตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานักเพลงคนใช่ขวัญใจคนเดิม

0: กล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นโทรสั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ฝากอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าเด้อยามเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บอันนั้นเจ็บอันนี้เจ็บแขนเจ็บขาเนื่องจากว่าออกกำลังกายเอ็ดเวหลายอยู่บ่อยู่มันก็เจ็บมันไข้ขึ้นมามันเคืองขึ้นมามันบวมขึ้นมานะครับอยากบรรเทาอาการเจ็บบรรเทาอาการปวดก็เอาครีมนวดสมุนไพรรับถึงไปใส่นะครับไปทาบางๆนวดเบาๆจะบรรเทาเจ็บไวเพราะเฮาผลิตมาจากใบวานสนใบวานสนนี่อีโปอีเมเฮาฮู้จักเป็นอย่างดีนะครับเอาไปตัดมาเอาใบตัดเอาไปตัดเอาใบมันมาแล้วก็เอาไปล้นไฟเอามาประคบเอามาพันมงแขนกระลุยขากระลุยมงที่เกิดอาการฟกช้ำมงนั้นมันก็บรรเทาอาการปวดลงไปหลายตอนนี้ก็บ่ต้องไปตัดอีกแล้วบ่ต้องไปเอาล้นบ่ต้องเสียเวลาไปล้นไฟอีกแล้วอีเมเอ้ยผมไปสกัดเอามาเป็นครีมนวดมาเป็นขวดแล้วนะครับถ้าลงไปบาทนี้เด้อยามเจ็บหลังเจ็บแอวแบบผมนี่หนังมือละ6-7ชั่วโมงบางเทื่อก็8ชั่วโมงผู้ใดตั้งแต่ตี3จนฮอด8โมงเช้าบางเทื่อก็ได้นั่งต่อไปเรื่อยๆบางเทื่อก็ได้ไปอาบน้ำอาบท่าก็มานั่งต่อบัดเพิ่นลุกพุ่นตี้บาทนี่โอ้ยๆๆๆๆเสนเอามือคุมแอวอยู่พอปานนั้นคันเจ้าเป็นแบบผมจะเอาไปทาเลยเด้อผมทามือละ3เทื่อแต่ก่อนนั้นเดี๋ยวนี้ท่าบ่แม่น3เทื่อแล้วเจ็บเทื่อใดก็ท่าเทื่อนั้นนี่แล้วบาดนี่ถ้าพี่น้องทางบรรดาผู้น้อยหันท่าตลอดจนหลานแล้วว่าหลานหรือลูกสาวคืออันอีเมหันอาบเอาว่าสิอาบเอาท่าตลอดเนาะเอออ่ะนะครับขอบคุณพี่น้องทางที่แห่เด้อเท่าใดก็48ขวดเมื่อกี้นี้ผ่านไปแล้วมื้อนี้ส่งไปอีก48ขวดแล้วขวดละ50บาทนะครับขอบคุณพี่น้องทางไทแห่นะครับให้การสนับสนุนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลองเอาไปใช้แล้วก็บอกต่อพี่น้องบางคนก็ซื้อไปแล้วกลับมาซื้ออีกพี่น้องบางคนก็ซื้อไปฝากลูกฝากหลานโดยเฉพาะสังเสียซื้อจักขวดแล้วเจ้าบ่แม่นฮอดซิปแล้วบ่ฝากแต่คนอื่นเนาะฝากคันฝากนี้เพิ่นว่าเพิ่นไข่เด้มันถือขี้งนะครับบางคนก็ถือขี้งได้บางคนก็ผิวบางผิวบางนี้อย่าไปนวดเด้ออีเมเดอร์ทาบางๆ บางเทื่อมันก็ออกพื้นขึ้นมาได้เพราะว่ามันแพ้นะคันมันแพ้แล้วเศร้าโลได้อย่าก็ไปนอกจากนั้นกับผิวเด็กเด้อเด็กน้อยแหละเกิดผิวบอบบางนี่บ่ต้องไปใส่ครับแต่ถ้าเป็นคนอายุหลายๆแบบผมนี่แบบเจ้านี่อีพอเอ้ยทาลงไปประเภทตากแดดบ่ขาวจักเทื่อนี่เอ็ดเวียกกุ้นๆอยู่บ่เจ็บหันเจ็บมีเจ็บแขนเจ็บขาเข้าไปแล้วเจ็บกล้ามเนื้อเข้าไปแล้วถ้าลงไปโลดบ่ยันบ่ต้องยันมันแผลดอกผิวสีแทนบ่ได้ขาวจักเทื่อผิวเฮาหันตากแต่แดดเนาะอันนี้ก็ว่าให้อีเมฟังคุณปู่คุณนั่นปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าเด็กน้อยเด็กเล็กเด็กแดงผิวบางไม่ควรนำไปใช้แล้วก็ห้ามรับประทานได้ห้ามแจ๊เป็นอันขาดได้ญาติผมนี่เพิ่นมาแกะๆแล้วจักเอาไปทาแท้ขี้ศพมันจวดน้ำกับบ่ทันโยโยโยเซาๆๆซะเป็นครีมทาภายนอกเด้อบ่แม่นเอาไปกินเอาไปทาขี้ศพได้พอทาขี้ศพนี่บางเทื่อมันก็โยลืมได้เนาะแลบลิ้นออกมามันก็จักเลียเพิ่นได้เนาะผมก็บ่เคยซิ่มได้จักรสซำใดเด้อมันเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำแม้จะไม่มีพิษมีภัยก็จริงนะครับแต่ว่าวานสนนี่มันไม่เหมาะในการเอามาเป็นยารับประทานหรือเป็นอันสมุนไพรที่จะรับประทานได้มันต้องมีวิธีการกรรมวิธีต่างหากสำหรับสีกินได้มันต้องมีส่วนผสมแนวอื่นสีกินได้เพราะฉะนั้นเอามาทาบรรเทาอาการปวดห้ามเด็ดขาดอย่าเอาไปลุยเซคิซบกันละกันได้อีเมเดอร์เด็ดขาดเลยได้ว้ายว่าสันบางคนก็อยากดมขึ้นมันเนาะขึ้นเคลื่อนอันน้ำมันมวยเนาะบางคนก็ได้เนาะรุ่นแรกนี่คือน้ำมันมวยขนาดผมจึงโอ้เขาสกัดมาเป็นแนวนี้เนาะน้ำมันมวยขึ้นน้ำมันมวยเนี่ยก็มีวิธีเหตุให้มันคือน้ำมันมวยอยู่ได้แต่ว่าไม่ใช้สารแต่งกลิ่นใช้เฉพาะวานสนหรือใบพลับพลึงใส่เฉพาะน้ำมันระกำกับนี่แหละน้ำมันงานะครับเป็นน้ำมันงาดำเด้อเพราะฉะนั้นคุณประโยชน์หลายบ่มีพิษมีภัยถ้าไม่ตุ้ยใส่ปากได้อีเมเอ้ยโทรสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยครับที่หมายเลข0898633349 0898633349
อยากลองเอาไปใส่ทู่สั่งเด้อหรือเข้าไปซื้อใน Lazada ก็ได้เก็บเงินปลายทางส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศครับส่วนทางที่แห่สทต้อยสมจิตมังกายโทรมาบอกเมื่อที่ไกลสิเถียงในรายการของเราของฮาวเล่านะครับช่วง 11:00 นผมก็ไปส่งให้แล้วได้หมดแล้วครับ48ขวดเอาอีก48ขวดเด้อว่าซั่นดิยาวไปเลยในช่วงติดเทียนนะครับช่วงติดเทียนนี่เดือนนี้เดือนตุลาเนาะช่วงติดเทียนก็สิเหลืออยู่เล็กน้อยแต่ผมก็เฮ็ดเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วได้มือก้อนเฮ็ดเพิ่มอีกเป็น200ขวดแล้วขวดน้อยอีก80ขวดขวดใหญ่อีก100กว่าขวด120ประมาณนี้ เพื่อจะให้ทันในช่วงของติดเทียนเอาเฟื่อไว้พี่น้องต่างบ้านต่างเมืองพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดจะมาบ้านหลายคนก็ได้ไปไซแล้วลูกหลานส่งไปให้ไซเด้กลับมางวดนี้ก็ติดมือไปนำแล้วก็ขวดเล็กนะครับขวดเล็กขนาด14กรัมผมก็ผลิตขึ้นมาเป็นอ้อเปาะเป็นตะแพงสั่งซื้อกับสทต้อยสมจิตมังกายนะครับ0813800359 0813800359นอกจากสั่งซื้อสมุนไพรแล้วทู่หาเล่าตอนเที่ยงคืนอันสทต้อยเอ้ยมาซอยคอยแน่นะครับญาติพี่น้องเขาอยู่ตั้งจังหวัดเมื่อลมหายใจแล้วพระยกไปแล้วอยู่จังหวัดใดก็บอกมาเลยเราไปได้ไปเที่ยงคืนแล้วก็ไปอันท่านสมจิตมังกายนี่พี่ลึกแต่ใดเราบ่ได้พักผ่อนได้ช่วงนึงผมเกือบวูบหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเอ้ยสุขภาพผมมันเกือบวูบได้ย้อนว่าสภาช่วยเอาไว้ได้นี่แบบนั้นละเนาะสะท้อตอยเนาะคนสาธารณะเนาะ0813800359หมายเลขโทรศัพท์นี้เด้อเจ็บเป็นเอ็นอุ่นสิ้นลมหายใจอยากจะย้ายศพย้ายคนที่พระยกไปแล้วกลับมาบ้านเกิดโทรหาได้ตลอด24ชั่วโมงแม่บ้านเราใจดีใจดีเลยคอยสิไปมองนั้นมองนี่เด้อบ่ปากจักความเด้พี่น้องไปซื้อครีมนวดสมุนไพรอยู่เฮือนเราก็อยู่เฮือนเราก็ขายให้เด้สามีเราบ่ได้อยู่ก็บ่เป็นหยังนะครับขายตลอดขายจนขวดใหญ่ซื้อกันยังขายไปนําเด้มันลงขายไปนําว่าซั่นเนาะขวดจัมโบผมเอาไปให้ทดลองใช้ให้พี่น้องทางคุ้มตุยไซเดอร์ว่าซั่นเด้เราลงไปขายมันขวดใหญ่กว่าหมูขวดเดียวอ่ะเนาะขนาด80กรัมผู้ใดไปซื้อเจ้าคือโชคดีแท้ได้ตั้ง50บาท80กรัมผู้ใดปกติไม่ได้30กรัมเนาะเอาอันนี้หมายเลขโทรศัพท์สทต้อยเด้อส่วนทางอุ้มจานครับบ้านวนาสามัคคีผมฝากครูน้ำฝนครูน้ำฝนที่เป็นครูคำสอนเด้อที่เป็นทำงานอยู่ที่ศูนย์คำสอนเตแหของเฮาเด้อฝากเอาไว้อยู่เฮือนลาวแม่ลาวซื้อวานิดาเนาะนะครับหมู่ผมนี่ละเฮียนม.6นำกันสมัยตะกี้นะโอ้เราเฮียนเก่งเด้อคณิตศาสตร์เลยนี่บ่ธรรมดาได้ผมยังไปลอกลาวอยู่เลย2 คูณ 2เป็นเท่าไหร่เธอว่าซั่นผมปึกได้2 คูณ 2ยังบ่ได้เลยเนาะเว้าเล่นว่าเล่นเราเก่งคณิตศาสตร์ครับอีกหมู่อีกคนนึงก็เก่งขนาดคณิตศาสตร์นี่โอ้เราหนังนาอีต่างหากได้ย่างผมสิลอกนี่ลอกยากขนาดเพราะว่าต้องหยังผ่านหลายคนไปได้เนาะเอ้าพี่น้องที่อยู่ทางบ้านวนาสามัคคีเด้อตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครสั่งซื้อกับครูน้ำฝนได้ผมเอาไปฝากเล่าไว้นะครับที่หมายเลข0970324474วัตถุประสงค์หลักที่ไปฝากเอาไว้นี่เพราะว่าหมู่ผมมันเล่าท่าเอาอาบคือกันอันนี้ก็ได้สองขวดหันแป๊บเดียวเมดแล้ววะเพราะฉะนั้นเอาไปโลดเอาไปลายโลดนะครับจังสันแล้วเนาะเอาอันนี้ก็ได้ว่าฝากให้พี่น้องเด้อนะครับ0970324474ขอประคุณพี่น้องคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพนะครับโอ้เวลาเหลือน้อยขนาดมันสิมีเหลือเวลาอีกจะเพลงบ่นี่เนาะฝากเพลงสุดท้ายไปถึงมิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการทุกมงทุกบ่อนนะครับขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกคนเด้อทุกมงทุกบ่อนบ่ว่าสิเป็นทางนาผู้บ่ว่าสิเป็นทางตะแหบ่ว่าสิเป็นทางอำเภอเมืองอำเภอพลนาแก้วอำเภอโคกศรีสุพรรณบางส่วนและก็ทุกมงทุกบอนและพี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์ของเราด้วยขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนมื้อนี้หนุ่มน้อยคนผู้ไทยครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนขอบพระคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนินาเวนั้นชาวนินาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนินาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนินาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศน์ของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นน่ะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาปากของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสั่ง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

พระวจาของพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียบทที่4ข้อ22ถึง24ข้อ26ถึง27และข้อ31ถึงบทที่5ข้อ1พี่น้องมีเขียน

0: ไว้ในพระคัมภีร์ว่าอับราฮัมมีบุตรสองคนคนหนึ่งเกิดจากหญิงทาสอีกคนหนึ่งเกิดจากหญิงอิสระเด็กที่เกิดมาจากหญิงทาสนั้นเกิดมาตามธรรมชาติส่วนเด็กที่เกิดจากหญิงอิสระนั้นเกิดตามพระสัญญาเรื่องนี้กล่าวไว้เป็นอุปมาหญิงสองคนนี้หมายถึงพันธสัญญาทั้งสองฉบับฉบับหนึ่งจากภูเขาซีนายคือนางฮากาซึ่งให้กำเนิดบุตรมาเป็นทาสแต่กรุงเยรูซาเล็มที่อยู่เบื้องบนนั้นเป็นอิสระและเป็นมารดาของเราเพราะมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าจงชื่นชมเถิดหญิงหมันผู้ไม่มีบุตรจงเปล่งเสียงโห่ร้องเถิดท่านที่ไม่เคยเจ็บครรภ์คลอดบุตรเพราะบุตรของหญิงที่ถูกทอดทิ้งมีมากกว่าบุตรของหญิงที่ยังมีสามีอยู่ด้วยดังนั้นพี่น้องทั้งหลายเรามิใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วฉะนั้นจงยืนหยัดมั่นคงและอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลยบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่11ข้อ29ถึง32เวลานั้นเมื่อประชาชนมาชุมนุมกันมากขึ้นพระเยซูเจ้าตรัสว่าคนยุคนี้เป็นคนชั่วร้ายอยากเห็นเครื่องหมายแต่จะไม่มีเครื่องหมายใดให้เห็นนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาเท่านั้นโยนาเป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนาเวฉันใดบุตรแห่งมนุษย์ก็จะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนยุคนี้ฉันนั้นในวันพิพากษาพระราชินีแห่งทิศใต้จะทรงลุกขึ้นและทรงกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะพระนางเสด็จมาจากสุดปลายแผ่นดินเพื่อฟังพระปรีชาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอนแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนอีกในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระศรัทธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จไปที่ใดพระองค์ก็ทรงรักษาโรคและทำการอัศจรรย์ต่างๆพระองค์ทรงเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดประชาชนให้เข้ามาหาพระองค์เมื่อประชาชนเข้ามาหาพระองค์มากขึ้นพระองค์ตรัสว่าคนยุคนี้เป็นคนชั่วร้ายอยากเห็นเครื่องหมายแต่จะไม่เห็นทำไมประชาชนชาวอิสราเอลในสมัยพระเยซูเจ้าจึงอยากเห็นเครื่องหมายและเครื่องหมายอะไรที่เขาต้องการเห็นคำตอบคือเขาต้องการเห็นเครื่องหมายที่แสดงว่าบุคคลผู้นี้ซึ่งหมายถึงองค์พระเยซูเจ้าเป็นพระเมสสิยาห์ที่พวกเขารอคอยเป็นบุคคลที่จะมาช่วยพวกเขาให้รอดพ้นดังนั้นเขาจึงถามพระเยซูเจ้าว่าท่านมีเครื่องหมายอะไรเพื่อแสดงว่าท่านเป็นพระเมสสิยาห์ในความเป็นจริงพระเยซูเจ้าทรงกระทำเครื่องหมายหลายอย่างแล้วแต่เขาอ่านไม่ออกพระเยซูเจ้าจึงตรัสว่าเขาจะไม่ได้เห็นเครื่องหมายอะไรนอกจากเครื่องหมายของประกาศกโยนาโยนาเป็นเครื่องหมายสำหรับชาวนีนาเวคือทำให้ชาวนีนาเวกลับใจทั้งๆที่โยนาไม่อยากทำงานที่พระผู้เป็นเจ้ามอบหมายให้ทำแต่ในที่สุดท่านก็ไปทำตามที่พระองค์ทรงมีพระประสงค์ท่านประกาศให้พวกเขากลับใจและแม้แต่กษัตริย์แห่งกรุงนีนาเวก็ฟังคำของโยนาแล้วก็กลับใจพระองค์ยังสั่งให้ประชาชนทำกิจให้โทษบาปไม่ว่าคนหรือสัตว์ให้รู้สึกเป็นทุกข์ที่ได้ทำผิดต่อพระบิดาเจ้าพวกเขาจึงเปลี่ยนวิถี ชีวิตใหม่พระเยซูเจ้ายังตรัสว่าในวันพิพากษาพระราชินีจากทิศใต้ซึ่งดูเหมือนจะมาจากประเทศเอธิโอเปียซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของอิสราเอลพระราชินีพระองค์นี้ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเฉลียวฉลาดของกษัตริย์ซาโลมอนเธอได้ยินว่ากษัตริย์ซาโลมอนนั้นยิ่งใหญ่บริหารงานเก่งมากเธอก็อยากจะมาดูแต่เมื่อได้พบกับกษัตริย์ซาโลมอนแล้วเธอกล่าวว่าสิ่งที่เธอได้ยินมากับสิ่งที่ได้เห็นนั้นแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนางเสด็จมาจากปลายสุดปลายแผ่นดินเพื่อมาฟังพระปิชญาสุขุมของกษัตริย์ซาโลมอนแต่พระเยซูเจ้าตรัสว่าที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่ากษัตริย์ซาโลมอนเสียอีกซึ่งก็ได้แก่พระองค์นั่นเองในวันพิพากษาชาวกรุงนีนาเวจะลุกขึ้นกล่าวโทษเมืองนี้เพราะชาวนีนาเวกลับใจเมื่อได้ฟังเทศของโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาเสียอีกคำว่ากลับใจในภาษาดั้งเดิมมีความหมายว่าเปลี่ยนทิศทางหมายถึงการเดินไปในทิศทางหนึ่งแล้ววกกลับมาทางทิศเดิมหากเป็นการเดินออกจากพระบิดาเจ้าก็ขอให้เปลี่ยนทิศทางกลับมาหาพระองค์นี่คือการกลับใจคือการเปลี่ยนวิถีทางการเจริญชีวิตที่ไม่มีพระเจ้ามาสู่วิถีทางชีวิตที่มีพระองค์พระวาจาของพระบิดาเจ้าก็มาถึงเราเช่นเดียวกันเชิญชวนเราว่าหากเราเจริญชีวิตโดยไม่มีพระบิดาเจ้าก็ให้กลับมาเจริญชีวิตตามวิถีทางของพระองค์อันที่จริงเมื่อเราพูดถึงเครื่องหมายเราเข้าใจว่าตัวเครื่องหมายไม่มีความสำคัญอะไรนักความสำคัญของเครื่องหมายมีหน้าที่ที่ไปยังจุดหมายปลายทางเช่นเครื่องหมายจราจรบอกให้คนขับรถทราบว่าต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาห้ามแซงและอื่นๆเมื่อคนขับรถขับผ่านไปแล้วเขาก็ไม่สนใจเครื่องหมายนั่นอีกเครื่องหมายจะดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับลักษณะสำคัญ2ประการกล่าวคือประการแรกเครื่องหมายต้องมีความชัดเจนหากไม่มีความชัดเจนเครื่องหมายนั้นก็มิได้ช่วยอะไรในประเทศญี่ปุ่นเขาทำเครื่องหมายจราจรชัดเจนมากครับท่านผู้ฟังทำให้คนขับรถหรือคนเดินถนนปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยประการที่สองเครื่องหมายต้องเชื่อถือได้เมื่อบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็หมายความว่าเครื่องหมายนั้นบอกทิศทางที่ถูกต้องในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อมีการรบสู้กันและเพื่อเป็นการหลอกศัตรูให้หลงประชาชนในบางประเทศก็เปลี่ยนเครื่องหมายแทนที่จะให้ไปทางซ้ายก็เปลี่ยนเครื่องหมายชี้ไปทางขวากลับทิศกลับทางทำให้คนที่ไม่รู้ทางเดินตามเครื่องหมายนั้นก็หลงทางแสดงให้เห็นว่าเครื่องหมายนี้เชื่อถือไม่ได้วันนี้เครื่องหมายที่ดีชัดเจนและเชื่อถือได้ก็คือพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ชี้ทางเดินให้เราให้เราไปพบกับพระเยซูเจ้าหากจะถามว่าพระวาจานั้นชัดเจนไหมก็ตอบได้ว่ามีความชัดเจนแต่บางทีเราอ่านไม่ออกเพราะไม่เข้าใจพระวาจานั้นดังนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องอ่านและศึกษาพระวจนะของพระบิดาเจ้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเราจะได้เข้าใจเครื่องหมายและปฏิบัติตามอย่างถูกต้องท่านผู้ฟังครับพระวจนะของพระบิดาเจ้าเชิญชวนเราให้ตระหนักว่าเราแต่ละคนต่างก็เป็นเครื่องหมายชี้ทางนำไปสู่พระเยซูเจ้าดังนั้นชีวิตของเราจึงต้องมีความชัดเจนและน่าเชื่อถือเราจึงจะชี้ทางให้บุคคลรอบข้างไปพบกับองค์พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นองค์แห่งความรอดพ้นได้อย่างถูกต้องและแน่นอน ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอา

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ทสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
1: และพระนางทรงครรภ์เดชะประจิตเจ้า
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
1: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
1: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
0: ข้าแต่พระเจ้า
1: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนีนาเวนั้นชาวนีนาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นนะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาปากของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทำชีวิตของฉันง่ายๆคือคุณกระทำดีต่อฉันฉันก็จะกระทำดีต่อคุณกว่านั้นอีกคุณธรรมชีวิตของฉันง่ายๆคือคุณกระทำดีต่อฉันฉันก็จะกระทำดีต่อคุณกว่านั้นอีก

ถ้าคุณอยู่เพื่ออุดมการณ์ก็จงเตรียมตัวที่จะยืนอยู่คนเดียวเหมือนต้นไม้แต่ถ้าคุณล้มลงที่พื้นดินก็จงล้มเหมือนเมล็ดที่จะเติบโตขึ้นเพื่อสู้ต่อไป

20บทเรียนอันทรงพลังเพื่อชีวิตที่ดีตามแนวทางพระคัมภีร์โดยสรุปแนวทางการใช้ชีวิตให้มีความสุขและมีความหมายตามหลักคำสอนของคริสต์ศาสนาดังนี้บทนำความหมายของชีวิตที่ดีหลายคนใช้ชีวิตเพื่อไขว่คว้าความสำเร็จและความมั่งคั่งแต่กลับรู้สึกว่างเปล่าชีวิตที่ดีตามพระคัมภีร์ไม่ได้วัดจากทรัพย์สินแต่วัดจากความสัมพันธ์กับพระเจ้าและการปฏิบัติต่อผู้อื่นซึ่งเป็นหลักการที่เปลี่ยนชีวิตและสร้างความสงบสุขได้จริง20บทเรียนเพื่อชีวิตที่ดี 1. รักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดเป็นหลักฐานที่สำคัญที่สุดให้เรามอบที่1ในใจให้กับพระเจ้าเพื่อให้การตัดสินใจของเราเป็นไปตามหลักการนิรันดร์ไม่ใช่แค่ความต้องการชั่วคราว 2. รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองการรักพระเจ้าต้องมาพร้อมกับการรักผู้อื่นแสดงความเมตตาความอดทนและความเคารพแม้จะเป็นคนที่เข้าใจยากก็ตาม 3. แสวงหาปัญญาในทุกวันปัญญาคือความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดและนำทางชีวิต 4. ถ่อมตนการถ่อมตนไม่ใช่การดูถูกตัวเองแต่เป็นการตระหนักว่าทุกสิ่งที่เรามีมาจากพระเจ้าพระองค์จะยกชูผู้ที่ถ่อมตน 5. ฝึกการให้อภัยแม้จะเป็นเรื่องยากแต่การให้อภัยช่วยปลดปล่อยเราจากความขุ่มขื่นและความโกรธแค้นเหมือนที่พระเจ้าทรงให้อภัยเรา 6. ควบคุมคำพูดคำพูดมีพลังในการสร้างหรือทำลายคุณคิดก่อนพูดเสมอและใช้คำพูดเพื่อให้กำลังใจและให้เกียรติผู้อื่น 7. ทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียรทำทุกอย่างให้เต็มที่เหมือนทำถวายพระเจ้าไม่ใช่เพื่ออวดมนุษย์ 8. ซื่อสัตย์ในทุกเรื่องความซื่อสัตย์เป็นหลักฐานของชีวิตที่มั่นคงคนที่ซื่อสัตย์เดินอย่างมีความมั่นใจและสงบสุข 9. ไว้วางใจในพระเจ้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากในยามวิกฤตพระเจ้าเป็นที่ลี้ภัยและกำลังของเราการไว้วางใจช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆได้ด้วยความหวัง10. ปลูกฝังหัวใจที่รู้จักขอบคุณขอบคุณพระเจ้าในทุกสถานการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ายเพื่อเปลี่ยนมุมมองชีวิตให้มองเห็นพระพรของพระองค์ 11. มีความอดทนหลายสิ่งต้องใช้เวลาการอดทนรอคอยและพึ่งพาเวลาเหมาะสมของพระเจ้าจะทำให้เราเติบโตและมีความมั่นคงทางอารมณ์ 12. หลีกเลี่ยงความอิจฉาความอิจฉาทำลายจิตใจและทำให้เรามองไม่เห็นพระพรของตัวเองจงยินดีกับผู้อื่นและพอใจในสิ่งที่พระเจ้าประทานให้13. เลือกคบเพื่อนที่ดีคนที่เราคบส่งผลต่อความคิดและนิสัยควรเลือกคบคนที่ส่งเสริมการเติบโตทางจิตวิญญาณ 14. ดูแลครอบครัวครอบครัวคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ความรักและความรับผิดชอบการลงทุนในครอบครัวคือมรดกที่สำคัญที่สุด 15. เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อความใจกว้างเผยให้เห็นสภาพหัวใจที่วางใจในพระเจ้าผู้ที่ให้จะได้รับการเติมเต็ม 16. รักษาความสงบพยายามอยู่อย่างสันติกับทุกคนเท่าที่ทำได้เพื่อสร้างความเข้าใจและมิตรภาพ 17. ภาวนาอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานภาวนาจะเป็นช่องทางสื่อสารกับพระเจ้าช่วยคลายความกังวลและได้รับสติปัญญา 18. ฝึกการควบคุมตนเองผลของพระจิตเจ้ารวมถึงการรู้จักยับยั้งชั่งใจช่วยให้เราไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจและหลีกเลี่ยงความผิดพลาด 19. แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนเมื่อเราให้พระเจ้ามาก่อนสิ่งอื่นๆในชีวิตจะถูกจัดวางอย่างถูกต้องตามความเหมาะสม20. จดจ่อที่นิรันดรการอย่าให้ชีวิตนี้เป็นเพียงการสะสมทรัพย์สมบัติบนโลกแต่จงลงทุนในสิ่งที่มีคุณค่าชั่วนิรันดร์บทสรุปชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่แสวงหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ชีวิตบทสรุปชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่แสวงหาการถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกวันผู้บรรยายทิ้งท้ายด้วยคำถามว่าคุณคิดว่าบทเรียนข้อไหนที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ชีวิตของคุณได้มากที่สุดในตอนนี้

ไม่มีใครสนับสนุนคุณเหมือนคุณแม่ของคุณดังนั้นจงรักคุณแม่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตจงซาบซึ้งทุกวินาทีที่คุณแม่ยังอยู่มารดาของฉันจากไปแล้วและฉันคิดถึงคุณแม่ทุกๆวันไม่มีใครสนับสนุนคุณเหมือนคุณแม่ของคุณดังนั้นจงรักคุณแม่ขณะที่ท่านยังมีชีวิตจงซาบซึ้งทุกวินาทีที่คุณแม่ยังอยู่มารดาของฉันจากไปแล้วและฉันคิดถึงคุณแม่ทุกๆวัน

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
1: 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-116-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119-119- แรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม
3: ่นายวีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบคอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้นอย่างไรก็ตามนายวิระไทยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาศได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิสาประทุมมารายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
5: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าแผนรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง Medical Shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที
0: ่กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
6: 089863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุทดลองประกอบกิจการประเภทบริการธุรกิจวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115- ูตรสายประคำนำชีวิตควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: ภาคชื่นชมยินดีเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน
2: เชิญเสด็จมาข้าแต่พระจิตเจ้า
1: เชิญเสด็จมาสถิตในดวงใจสัตบุรุษและทรงบันดาลให้รูปร้อนด้วยความรักของพระองค์
2: โปรดประทานพระจิตของพระองค์และสรรพสิ่งจะอุบัติขึ้นมา
1: แล้วพระองค์จะทรงเนรมิตแผ่นดินขึ้นใหม่ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงสอนใจสัตบุรุษด้วยการส่องสว่างของพระจิตโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทราบซึ้งในความเที่ยงธรรมโดยพระจิตนั้นและโปรดให้ได้รับความบรรเทาจากพระองค์ท่านเสมอเดชะพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
2: ข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนเทียสปิลาตทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้เสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้น วิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ1ทูตสวรรค์แจ้งสารแก่พระแม่มารีขอให้ลูกมีความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตนได้ยินดีรับน้ำพระทัยของพระเจ้าบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
2: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่าน ผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ2แม่พระเสด็จเยี่ยมนบุญเอลิซาเบธขอให้ลูกมีจิตใจอ่อนโยนและเมตตากรุณาบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและผู้ที่อยู่ในความทุกข์ขอพระแม่ประทานพระกำลังและแสงสว่างแก่เขา
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค
1: ์โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
2: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้

0: ันพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ3พระเยซูเจ้าบังเกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์ขอให้ลูกมีจิตใจบริสุทธิ์และยากจนไม่ติดใจในสิ่งของของโลกนี้บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่เด็กๆและเยาวชนข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรี

0: ปีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์สถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์สถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์สถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์สถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์สถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์สถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ4แม่พระถวายพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกมีความไว้ใจในความรักของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่พ่อแม่และญาติพี่น้องขอพระแม่ประทานสุขภาพที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุดแก่ท่านด้วย
2: ข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
0: โปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์สถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหัตถ์สถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใด และพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
0: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
0: เหมือนในประถมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดร์อาเมนข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลายและโลกให้รอดด้วยเทอญข้อ5แม่พระพบพระเยซูเจ้าในพระวิหารขอให้ลูกกลับใจมาสู่วิถีทางของพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนบาปทั้งหลายขอพระแม่ช่วยเขาให้กลับตัวกลับใจเป็นคนดีข้าแต่พระบิดาของข้าพเจ้าทั้งหลายพระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์
1: โปรดประทานอาหารประจำวัน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้โปรดประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าไม่ให้แพ้การผจญแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเทอญอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
1: สันตะมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
0: พระสิริรุ่งโรจน์แด่พระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และทุกเมื่อตลอดนิรันดรอาเมน
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดอภัยบาปของลูกทั้งหลายโปรดช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากไฟนรกและนำวิญญาณทั้งหลายไปสู่สวรรค์เป็นต้นวิญญาณที่ต้องการพระเมตตาของพระองค์มากที่สุดข้าแต่พระเยซูเจ้าและพระแม่มารีลูกทั้งหลายรักพระองค์ขอโปรดคุ้มครองและช่วยลูกทั้งหลาย

0: สายพระคำพระเมตตาภาคพระมหาทรมานข้อหนึ่งพระเยซูเจ้าทรงเข้าตรีทูตขอให้ลูกเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างแท้จริงบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระเป็นพิเศษสำหรับวิญญาณที่ไม่มีใครนึกถึงข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้าขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ2พระเยซูเจ้าทรงถูกเคี่ยนขอให้ลูกรู้จักให้อภัยบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ผู้ที่ต้องการพระเมตตาของพระเจ้ามากที่สุดข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ3พระเยซูเจ้าทรงรับสวมมงกุฎหนามขอให้ลูกมีความอดทนบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่ทุกคนที่มีส่วนในชีวิตประจำวันของลูกขอพระแม่คุ้มครองและประทานสิ่งที่ดีที่สุดแก่เขาด้วยข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ4พระเยซูเจ้าทรงแบกกางเขนขอให้ลูกมีความสุขขุมรอบคอบบทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศแก่สมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงทั้งหลายและผู้ทำงานแพร่ธรรมทุกคนข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิ
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: ข้อ5พระเยซูเจ้าถูกตรึงและสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขอให้ลูกรู้จักรักพระองค์บทภาวนา10บทนี้ลูกขออุทิศให้แก่คนเจ็บและคนใกล้จะสิ้นใจขอให้เขาสิ้นใจในพระพรของพระเจ้าข้าแต่พระบิดานิรันดรลูกขอถวายแด่พระองค์ซึ่งพระกายพระโลหิตพระวิญญาณและพระเทวภาพแห่งพระบุตรสุดที่รักของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระเจ้าของลูกทั้งหลายเพื่อชดเชยบาปของลูกและของชาวโลกทั้งมวลเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
1: ิดเดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถ
1: ิ
2: ด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
1: เดชะพระมหาทรมานอันน่าเศร้าสลดยิ่งของพระเยซูเจ้า
2: ขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิด
0: ข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตายขอโปรดเมตตาลูกและชาวโลกทั้งมวลเถิดข้าแต่พระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้ทรงฤทธิ์และผู้มิรู้ตาย

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: การเสด็จมาของพระเยซูเจ้าจอห์นบทที่9ข้อ39
1: การเสด็จมาของพระเยซูเจ้าเพื่อให้คนที่ตาบอดมืดมัวเพราะการทำบาปจะได้มองเห็นหนทางที่จะทำตัวเป็นคนดีด้วยการปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่า
0: เราเข้ามาในโลกเพื่อให้คนทั้งหลายที่มองไม่เห็นกลับมองเห็น

บทอาหารจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วผ่านผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงิน2 เหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3 คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง

0: ด้วยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภัคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 นถึง 21:00 น
0: เป็นประจำทุกวันขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบัดนี้ได้เวลายุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้แล้วขอพระเจ้าได้คุ้มครองทุกท่านให้นอนหลับฝันดีพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านครับ
2: ขอพระเจ้าสถิตกับท่านพระบิดาเจ้าผู้ทรงพระเมตตาล้นพ้นทรงส่งพระคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์มารับทรมานเป็นแบบอย่างสอนให้ลูกทั้งหลายมีความรักขอพระองค์โปรดให้ลูกทั้งหลายได้รับพระพรอันประเสริฐด้วยการรับใช้พระองค์และเพื่อนมนุษย์เทอญอาเมนขอพระพรของพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตหลั่งลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงคงอยู่ตลอดกาลเทอญอาเมน

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนีนาเวนั้นชาวนีนาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นนะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาปากของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ตึกพังถล่มต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเภปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์0883001367และ0883126056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น

0: ุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: จงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้าจงสวดเสมอเพื่อให้ได้มาซึ่งตาที่มองเห็นความดีที่สุดของคนมีหัวใจที่ให้อภัยสิ่งเลวร้ายมีใจที่จะลืมความเลวทรามและมีหัวใจที่ไม่เสียความเชื่อในพระเจ้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนีนาเวนั้นชาวนีนาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นน่ะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาปาของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนขนลุกทุ่งดำเนินรายการโดยประสงค์เนื่องทอง
1: เนื่องทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชุมชนคนลุกทุ่งประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมนะครับวันนี้มาพร้อมกับอากาศที่สดใสแสงแดดเริ่มแผดจ้าสวัสดิ์สดใสที่วัดสิวาสดใสกับบปันใดเนาะอีเมเนาะเพราะว่าแดดจ้าแล้วเด้ทางกุสุมานแดดจ้าครับทางแต่แห่ได้เป็นอันใดเนาะขอต้อนรับเข้าสู่คลื่นความถี่ FM 104.5 MHz พี่น้องที่อยู่ทางแต่แห่เด้อขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนส่วนพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz ก็เช่นเดียวกันขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนรวมไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้เป็นดายฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่แล้วก็พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่หลายท่านก็ได้บุญได้กุศลยิ้มเปยยิ้มเปยกันเนาะอีเมเนาะแต่ว่าก็ขอร่วมแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับทางคุณพ่อขวัญทินวันก็ได้โพสต์ผ่านแอปพลิเคชัน LINE มาแจ้งว่ารถบ้านพลสว่างอำเภอวานรนิวาสไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเห็นภาพรถชนต้นไม้ในโพสต์นั้นคุณพ่อก็บอกว่าเป็นโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสาเป็นผู้ที่ใส่เสื้อแดงป้าแล้วกับสามีเคยทำงานที่โรงเรียนเซนโยเซฟกุชินารายปัจจุบันเป็นพลมารีและครูคำสอนวัดโพนสว่างนะครับซึ่งก็ได้ทราบว่าเสียชีวิตแล้วแล้วก็ในภาพเฟซบุ๊กของป้าแล้วหรือบุญล้อมพุทธิสาก็บอกว่ามีความสุขมากมายเมื่อได้พรจากคุณพ่อใหม่ที่บ้านเนนฟาติมาจ้าอันนี้ก็เป็นโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วนะครับก็ขอแสดงความเสียใจมายังญาติพี่น้องของป้าแล้วมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไก่12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

ากอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมหองหรือว่ายากระพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือไทยบานเฮาหองใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องหูจักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบานเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขาคลุยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตาดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปลนไฟแล้วหนุ่มน้อยคนพุทธสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำและก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไม้กัดต่อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้เด้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปใส่ลายแท้มันสั่งยากบางคนก็ได้มันมืดไว้ว่าสิเด้อันหนึ่งขวดนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อแต่ถ้าปุ่มเซอปุ่มเซอมันก็มืดไวเนาะบางคนก็ปุ่มเซอได้เพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดไวอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันเด้อแต่ก็อย่าไปทาให้กับเด็กน้อยแรกเกิดหรือเด็กที่มีผิวบางยานเกิดอาการแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นครีมนวดภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บปลายทางอยู่แต่แหก็สอบถามสอทอต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือไปซื้ออยู่กับเฮือนลาวก็ได้ที่หมายเลขครับ0813800359

หลังจากที่หลายคนเมื่อกันยายนที่ผ่านมาเกษียณอายุราชการแล้วช่วงนี้ก็ไปหาม้วนซื้นตามนู้นนี่นั่นเนาะผู้ที่เกษียณอายุราชการในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นช่วงที่กำลังปรับตัวเด้เพราะว่าหลาย10ปีที่ผ่านมาตื่นมาต้องแต่งตัวออกไปทำงานนะครับตอนนี้ไม่ได้ไปทำงานแล้วอยู่เฮือนอยู่ซ่านแต่หลายคนก็เวียกหลายกว่าเก่าได้เพราะเตรียมความพร้อมไว้แล้วแต่ส่วนหนึ่งครับวันนี้กระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ก็ออกมาเป็นห่วงผู้สูงอายุผู้ใกล้เกษียณข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจได้เพิ่มความระมัดระวังจากมิจฉาชีพครับมิจฉาชีพออนไลน์นี่มาแห้งขนาดใดอีเมลปรากฏว่ากลุ่มผู้สูงอายุในระดับสูงนี่ศูนย์ AOC 1441กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นี่แหละได้บอกว่าได้รับแจ้งความออนไลน์ตั้งแต่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569 8เดือนนี่มีการรับแจ้งความจากประชาชนทุกช่วงอายุ 224,75 รายมูลค่าความเสียหายใน 8,595 ล้านบาทในจำนวนนี้มีผู้เสียหายที่อายุ60ปีขึ้นไป 17,895 รายยังบ่รวมกับที่บ่ได้พี่แจงได้เอ้ยก็ญาติดอกก็ญาติดอกแล้วไปเอ็ดบุญเขาซะอันนี้ก็ต่างหากได้มีได้เนาะอีเมลเนาะคนบ่มากเลี้ยงนะแต่คนเสียดายเงินก็ตามต้องไปแจ้งความได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะอยู่ในจำนวนผู้เสียหายดังกล่าวนี้ด้วยพี่น้องครับตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้สูงอายุมีสัดส่วนประมาณ8ใน100รายการแต่มีมูลค่าความเสียหายคิดเป็นเกือบ3ใน10ของความเสียหายทั้งหมดเพราะว่ามิจฉาชีพมักใช้เวลาสร้างความเชื่อใจและสร้างความหวาดกลัวก่อนโน้มน้าวให้เหยื่อทยอยโอนเงินจนความเสียหายสะสมเป็นเงินจำนวนมากนั่นเองทาง DE ก็บอกว่า4กลโกงสำคัญที่พบในกลุ่มผู้สูงอายุเขามักสิคิดโตผู้สูงอายุผู้ที่เกษียณอายุราชการหรือผู้ที่ใกล้เกษียณพนักงานรัฐวิสาหกิจที่โดนมาแล้วนี่ประการแรกก็คือ1คิโตะลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ชักชวนเข้ากลุ่มลงทุนมีโค้ชมีอาจารย์มีผู้ช่วยหรือไม่ก็สร้างเว็บไซต์และผลกำไรปลอมเริ่มจากเงินจำนวนน้อยๆก่อนชักจูงให้เพิ่มเงินลงทุนสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับประการที่2ก็คือข่มขู่ทางโทรศัพท์ให้โอนเงินอันนี้แอบอ้างเป็นตำรวจแอบอ้างเป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือหรือหน่วยงานรัฐนะครับกล่าวหาว่าเหยื่อเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินยาเสพติดพัสดุผิดกฎหมายหรือหมายจับหรือบัญชีม้าแบบนี้นะก่อนอ้างให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์นั่นเองส่วนประการที่3ครับก็คือหลอกทำงานหารายได้พิเศษเช่นกดไลค์รีวิวสินค้าหรือทำธุรกิจออนไลน์ส่งแลกกับสิจ่ายเงินอลียูได้รับเงินยูเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือก่อนจะเพิ่มมูลค่าภารกิจและก็บังคับให้สำรองเงินเพิ่มเพื่อถอนคืนนั่นเองและก็ข้อที่4ครับหลอกให้โอนเงินเพื่อรับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์บ่ว่าสิเป็นเงินซอยเหลือเงินคืนค่าน้ำค่าไฟเงินประกันต่างๆเงินรางวัลตลอดจนสิทธิบำเหน็จบำนาญอันนี้ผู้เฒ่าผู้ที่เกษียณแล้วมักสิสนใจได้โดยใช้ชื่อหรือแอบอ้างหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพื่อให้เหยื่อหลงเชื่อนั่นเองเพราะฉะนั้น AOC 1441จึงขอเตือนเป็นพิเศษถึงพี่น้องผู้สูงอายุถึงข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและผู้ที่กำลังใกล้จะเกษียณด้วยซึ่งอาจจะได้รับเงินบำเหน็จบำนาญหรือเงินที่สะสมมาตลอดชีวิตในช่วงที่การทำงานแต่ว่าก็ฝากให้เพิ่มความระมัดระวังหากมีบุคคลไม่รู้จักมาติดต่ออ้างเป็นตำรวจเป็นปปง.เป็นธนาคารเป็นไปรษณีย์เป็นค่ายโทรศัพท์มือถือหรือหน่วยงานของรัฐพร้อมกล่าวหาว่าเราเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าฟอกเงินยาเสพติดผิดพัสดุผิดกฎหมายหรือมีหมายจับหรือซิมผิดกฎหมายอย่าฝ่าวเสือครับอย่าฝ่าวเสืออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวด้วยและที่สำคัญก็คืออย่าเพิ่งโอนไวอย่ากดโอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยเด็ดขาดค่อยบริสุทธิ์ค่อยโอนไปเลยเนี่ยบ่ได้ได้เขาคิดตัวเฮาได้เงินเก็บหลังเกษียณคือเงินที่สะสมมาทั้งชีวิตก่อนเฮาสิซื้อก่อนเฮาสิโอนต้องตรวจสอบให้แน่ใจหากมีข้อสงสัยให้ตัดสายและติดต่อหน่วยงานนั้นโดยตรงมีหลายช่องทางผ่านทางราชการและหากพลาดพลั้งถูกหลอกโอนเงินแล้ว
ให้ฟ้าวแจ้งสายด่วนสายนี้ AOC 1441เพื่อขอความช่วยเหลือและก็ดำเนินการระงับบัญชีโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฝากมาเป็นข้อคิดสำหรับอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องท่านที่เคารพนะครับ

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกาบทที่10ข้อที่25ถึงข้อที่37ขณะนั้นนักกฎหมายคนหนึ่งยืนขึ้นทูลถามเพื่อจะจับผิดพระเยซูเจ้าว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าจะต้องทำสิ่งใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสถามเขาว่าในธรรมบัญญัติมีเขียนไว้อย่างไรท่านอ่านว่าอย่างไรเขาทูลตอบว่าท่านจะต้องรักองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของท่านสุดจิตใจสุดวิญญาณสุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่านท่านจะต้องรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเองพระองค์ตรัสกับเขาว่าท่านตอบถูกแล้วจงทำเช่นนี้จะได้ชีวิตชายคนนั้นต้องการแสดงว่าตนถูกต้องจึงทูลถามพระเยซูเจ้าว่าแล้วใครเล่าเป็นเพื่อนมนุษย์ของข้าพเจ้าพระเยซูเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าชายคนหนึ่งกำลังเดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปยังเมืองเยริโคเขาถูกโจรปล้นพวกโจรปล้นทุกสิ่งทุบตีเขาแล้วก็จากไปทิ้งเขาไว้อาการสาหัสเกือบสิ้นชีวิตสมณะผู้หนึ่งเดินผ่านมาทางนั้นโดยบังเอิญเขาเห็นและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งชาวเลวีคนหนึ่งผ่านมาทางนั้นเห็นเขาและเดินผ่านเลยไปอีกฟากหนึ่งเช่นเดียวกันแต่ชาวสมาเรียผู้หนึ่งเดินผ่านมาใกล้ๆเขาเห็นก็รู้สึกสงสารจึงเข้าไปหาเทน้ำมันและเหล้าองุ่นลงบนบาดแผลแล้วพันผ้าให้นำเขาขึ้นหลังสัตว์ของตนพาไปถึงโรงแรมแห่งหนึ่งและช่วยดูแลเขาวันรุ่งขึ้นชาวสมาเรียผู้นั้นนำเงินสองเหรียญออกมามอบให้เจ้าของโรงแรมไว้กล่าวว่าช่วยดูแลเขาด้วยเงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้นฉันจะคืนให้เมื่อกลับมาท่านคิดว่าใน3คนนี้ใครเป็นเพื่อนมนุษย์ของคนที่ถูกโจรปล้นเขาทูลตอบว่าคนที่แสดงความเมตตาต่อเขาพระเยซูเจ้าจึงตรัสกับเขาว่าท่านจงไปและทำเช่นเดียวกันเถิด

รายการของเฮาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอพระคุณอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมื้อนี้หนุ่มน้อยคนไทยหรือประสงค์เนืองทองพร้อมด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาอิโปอิเมะไปก่อนขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนีนาเวนั้นชาวนีนาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาบาของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร
2: ์นับเวลาต่อจากนี้ไปขอเส้นพี่น้องพบกับรายการข่าวคนข่าวคนข่าวคนข่าวคนคนผู้ไทยไทยไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์11ถึง12นาฬิกาก่อนเที่ยงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซกอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตชนกราบงามงามด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดคิดถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องทุกมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวคนคนผู้ไทยทางวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงควบคุมดูแลการผลิตโดยพระครูสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งเตแหนองแสงและคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหัตกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทั้ง FM 104.5 MHz ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงทุกมงทุกบอนตลอดจนพี่น้องที่ติดตามทางนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz 3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญคือความมุ่งหวังของเราและก็ฟังทุกวัยสุขใจทุกวันคือวิสัยทัศน์ของวิทยุนาโพเรดิโอข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูนี้นอกจากส่งผ่านทางหน้าปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 MHz ไปถึงพี่น้องทุกมงทุกบ่อนในชุมชนของเราแล้วยังส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทางวิทยุออนไลน์ของเราผ่านทางหลายช่องทางบ่ว่าสิเป็นทาง napo.radio.com emytunnelradio twitch tv และก็ radio garden ส่วนมีซาเสาของเราก็จะถ่ายทอดผ่านทาง2สถานี FM 104.5 MHz วิทยุมีสั่งเตแหนองแสงและกระทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอสดตรงจากอัสนวิหารอัครเทวดามีขะแอลท่าแร่ 6-7 นาฬิกาของทุกเช้ารวมไปถึงวันอาทิตย์มื้อนี้นำนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังโพสต์ฝากพี่น้องผ่านทางกลุ่มไลน์ต่างๆอาทิกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายคริสตชนท่าแร่กลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมีสั่งท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการบริหารวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงและก็กลุ่มวิทยุมีสั่ง FM 10450อันนี้สำหรับโพสต์พิธีบูชาขอบพระคุณก็ขอบพระคุณผู้ก่อตั้งและก็กลุ่มต่างๆเหล่านี้ด้วยพี่น้องก็สามารถติดตามเข้าไปกลุ่มนี้ได้ในส่วนของวิทยุออนไลน์นอกจากนั้นเวลา 6:10 นพิธีมิซาจากอารามกาบูชินท่าแร่ก็ได้ถ่ายทอดสดทางออนไลน์ผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์แล้วก็ยังโพสต์ผ่านกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่และกลุ่มพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พี่น้องครับข่าวคนคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมูลนี้ตรงกับวันเสาร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันผ่านมาแล้ว284วันพระอวยพรเฮามาตลอดขอบคุณพระขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือที่คุ้มครองดูแลชีวิตเฮาผ่าน284วันมาแล้วอีก81วันจะถึงวันสิ้นปีบ่ฮู้ว่าเป็นวันของเราหรือไม่ต้องฝากเอาไว้ในเมนเนาะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันของเราหรือเปล่าอายุเราจะยืนยาวถึง81วันหรือไม่ฝากไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องเคารพนับถือพี่น้องทางคาทอลิกคาทอลิกของเราก็ฝากไว้สุดแท้แต่พระเมตตาของพระข่าวมื้อนี้ขอบคุณไปทางหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่เฟซอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงแล้วก็เพจดาเนียนขวัญทินวันเพจป๊อบรีพอร์ตเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพแล้วก็เพจจังหวัดสกลนครรวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยาด้วย11ตุลาคมมื้อนี้ในอดีตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับจาก gurusanuk.com ก็บอกว่า11ตุลาคมวันนี้เมื่อปี2476เกิดเหตุการณ์กบฏวรเดชซึ่งเป็นกบฏครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยอันเป็นผลงานขออภัยครับอันเป็นผลมาจากความขัดแย้งระหว่างขุนนางเก่าที่นิยมเจ้านายกับฝ่ายคณะราษฎรผู้ทำการอภิวัตการปกครองโดยคณะทหารในนามคณะกู้บ้านกู้เมืองนำโดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบวรเดชอดีตเสนาบดีกระทรวงกลาโหมพลตรีพยาจินดาจักรรัฐพลตรีพยาทรงอักษรพลเอกพระยาศรีสิทธิสงครามก็ได้นำกองกำลังทหารหัวเมืองจากนครราชสีมาสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาบุกเข้ายึดดอนเมืองและก็พื้นที่ทางด้านเหนือของพระนคร
โดยตั้งกองอำนวยการใหญ่อยู่ที่สโมสรทหารอากาศกรมอากาศยานดอนเมืองระหว่างวันที่11ถึง25ตุลาคมปี2476แล้วยื่นหนังสือเรียกร้องให้ฝ่ายรัฐบาลลาออกโดยอ้างเหตุผลว่าคณะรัฐมนตรีปล่อยให้มีการดูหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและไม่พอใจที่หลวงประดิษฐ์ธรรมนูญหรือปรีดีพนมยงค์ซึ่งคณะผู้ก่อการก็มองว่ามีความคิดแบบคอมมิวนิสต์กลับมาร่วมคณะรัฐบาลนายพันเอกพญาพหลพลพยุหเสนาหรือพศพหลโยธินนายกรัฐมนตรีในครั้งนั้นก็ได้ตอบปฏิเสธและส่งกำลังกองผสมนำโดยหลวงพิบูลสงครามเข้าปราบปรามจนได้ชัยชนะในวันที่25ตุลาคม2476จากนั้นพระองค์เจ้าบวรเดชก็ได้เสด็จลี้ภัยการเมืองไปยังอินโดจีนของฝรั่งเศสต่อมารัฐบาลได้ก่อสร้างอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญซึ่งคนทั่วไปก็รู้จักกันในชื่ออนุสาวรีย์หลัก4ขึ้นที่บริเวณหลัก4เขตบางเขนเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเหตุการณ์ปราบกบฏในครั้งนั้นนะครับเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อปี2540เป็นวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540ซึ่งก็ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนื่องจากเป็นฉบับแรกที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างมากที่สุดและก็มีการเปิดรับฟังความเห็นของประชาชนทั่วประเทศรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนมากกว่าฉบับที่ผ่านๆมาแต่ในที่สุดก็มีอายุยังไม่ทันครบ9ปีก็ถูกฉีกไปหลังจากที่คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือที่เรียกกันย่อๆว่าคปค.เข้ามาทำรัฐประหารยึดอำนาจพลตำรวจโททักษิณชินวัตรประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวในวันที่19กันยายนปี2549ที่ผ่านมานั่นคือเรื่องราวในอดีตที่เกิดขึ้นวันนี้ครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็ได้โพสต์การถ่ายทอดสดและก็ภาพบรรยากาศบางส่วนของการฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และก็พิธีบวชพระสงฆ์ของคุณพ่อยอนสุทธิศักดิ์บุญเชิดเมื่อวานนี้ครับ10ตุลาคมเวลา10นาฬิกาประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีณบ้านเนนฟาติมาท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครผู้คนก็มากันเยอะทั้ง4จังหวัดและก็พี่น้องจากต่างจังหวัดโดยเฉพาะพี่น้องคริสตชนของเราจากหลายพื้นที่ก็หลั่งไหลกันมาคับข้างเช่นเคยครับในเพจของคณะกรรมการอภิบาลวัดคาทอลิกนักบุญมาริอามักดาเลนานาโพนะครับคุณพ่อสุรวุฒิสมงามก็โพสต์รถเหมาโพนสว่างขากลับจากฉลองบ้านเนนฟาติมาประสบอุบัติเหตุมีป้าแล้วซึ่งเป็นครูคำสอนประสบอุบัติเหตุด้วยส่วนบ้านโพนสว่างนี่อยู่ที่วานอนนิวาสนะครับมาฉลองบ้านเนนและบวชพระสงฆ์ก็มีอุบัติเหตุทำให้ป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสานี่เสียชีวิตครับโดยคุณพ่อขวัญถิ่นวันก็ได้โพสต์ภาพของผู้เสียชีวิตและก็บรรยายว่าโพสต์สุดท้ายของป้าแล้วบุญล้อมพุทธิสาป้าแล้วก็บอกว่ามีความสุขมากมายเมื่อได้พรจากคุณพ่อใหม่ที่บ้านเนนฟาติมาจ้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพสุดท้ายซึ่งก็เป็นภาพใส่เสื้อแดงคุณพ่อขวัญถิ่นวันก็ได้โพสต์ข้อความว่าป้าแล้วกับสามีเคยทำงานที่โรงเรียนเซนโยเซฟกุชินารายปัจจุบันเป็นพลมรีและก็ครูคำสอนวัดโพนสว่างนะครับอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยมาแสวงบุญรับพรพระสงฆ์ใหม่ขากลับก็เกิดอุบัติเหตุนะครับซึ่งก็ยังไม่ทราบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุแต่แน่นอนนะครับในภาพนั้นเป็นรถชนต้นไม้แต่ว่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวมาติดตามกันอีกครั้งครับไปที่แผนกส่งเสริมชีวิตครอบครัวอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงก็เพิ่มรูปภาพลงในอัลบั้มงานชุมนุมครอบครัวระดับชาติปี2026จัดขึ้นที่โรงเรียนเซนต์นิโคลัสพิษณุโลกซึ่งก็เป็นงานชุมนุมผู้ปฏิบัติงานอภิบาลครอบครัวระดับชาติซึ่งสังฆมณฑลนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงโดยศูนย์ส่งเสริมชีวิตครอบครัวและก็อาสาสมัครรวมไปถึงจิตอาสาก็เข้าร่วมงานอย่างครับข้างนะครับนอกจากนั้นนะครับช่วงเที่ยงวันศุกร์ที่9ตุลาคมที่ผ่านมาวาติกันออกประกาศเรื่องการเปลี่ยนแปลงประธานคณะคาร์ดินัลหลัง
พระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณของคาร์ดินัลโจวานนี่บัพติสต้าเรและก็ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลลุยอันโตนิโอตักเล่เป็นประธานคณะคาร์ดินัลคนใหม่ซึ่งก็ได้มีรายละเอียดโดยสรุปว่าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ทรงรับรองผลการเลือกตั้งคาร์ดินัลลุยอันโตนิโอตักเล่ชาวฟิลิปปินส์เป็นประธานคณะคาร์ดินัลคนใหม่โดยการเลือกตั้งนี้เป็นการลงคะแนนเสียงของบรรดาคาร์ดินัลระดับคาร์ดินัลบิชอปซึ่งเป็นระดับคาร์ดินัลที่สูงสุดในศาสนาจักรและก็พระองค์ทรงตอบรับคำขอลาเกษียณจากตำแหน่งประธานคณะคาร์ดินัลของคาร์ดินัลโจวานนี่บัพติสต้าเรวัย92ปีโดยคาร์ดินัลเรจะดำรงตำแหน่งประธานคณะคาร์ดินัลกิตติคุณต่อไปหน้าที่หลักๆของประธานคณะคาร์ดินัลก็คือเป็นผู้นำคณะคาร์ดินัลในช่วงที่ศาสนาจักรคาทอลิกไม่มีพระสันตะปาปาและต้องเตรียมเลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ถ้าอายุไม่เกิน80ปีก็จะได้เข้าร่วมการเลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่แล้วก็เป็นคนถามผู้ที่ได้รับเลือกเป็นพระสันตะปาปาองค์ใหม่ว่าจะยอมรับตำแหน่งหรือไม่และจะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของข่าวคาทอลิกของเรานะครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกนะครับวันนี้ได้นำข้อคิดข้อรำพึงในบทพระวรสารมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาดังนี้นะครับ

0: บทอ่านจากพระวรสารนบุญมัทธิวบทที่22ข้อที่1ถึงข้อที่14เวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่งว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบได้กับกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งทรงจัดงานอภิเษกสมรสให้พระโอรสทรงส่งผู้รับใช้ไปเรียกผู้รับเชิญให้มาในงานวิวาแต่พวกเขาไม่ต้องการมาพระองค์จึงทรงส่งผู้รับใช้อื่นไปอีกรับสั่งว่าจงไปบอกผู้รับเชิญว่าบัดนี้เราได้เตรียมการเลี้ยงไว้พร้อมแล้วได้ฆ่าวัวและสัตว์อ้วนผีแล้วทุกสิ่งพร้อมสับเชิญมาในงานวิวาเถอะแต่ผู้รับเชิญไม่ได้สนใจคนหนึ่งไปที่ทุ่งนาอีกคนหนึ่งไปทำธุรกิจคนที่เหลือได้จับผู้รับใช้ของกษัตริย์ทำร้ายและฆ่าเสียกษัตริย์กริ้วจึงส่งกองทหารไปทำลายฆาตกรเหล่านั้นและเผาเมืองของเขาด้วยแล้วพระองค์ตรัสแก่ผู้รับใช้ว่างานวิวาพร้อมแล้วแต่ผู้รับเชิญไม่เหมาะสมกับงานนี้จงไปตามทางแยกพบผู้ใดก็ตามจงเชิญมาในงานวิวาเถิดบรรดาผู้รับใช้จึงออกไปตามถนนเชิญทุกคนที่พบมารวมกันทั้งคนเลวและคนดีแขกรับเชิญจึงมาเต็มห้องงานอภิเษกสมรสกษัตริย์เสด็จมาทอดพระเนตรแขกรับเชิญทรงเห็นคนหนึ่งไม่สวมเสื้อสำหรับงานวิวาจึงตรัสแก่เขาเพื่อนเอ๋ยท่านไม่ได้สวมเสื้อสำหรับงานวิวาแล้วเข้ามาที่นี่ได้อย่างไรคนนั้นก็นิ่งกษัตริย์จึงตรัสสั่งผู้รับใช้ว่าจงมัดมือมัดเท้าของเขาเอาไปทิ้งในที่มืดข้างนอกเถิดที่นั่นจะมีแต่การร่ำไห้ร่ำครวญและขบวันด้วยความขุ่นเคืองเพราะผู้รับเชิญมีมากแต่ผู้รับเลือกมีน้อย
1: ผู้รับเชิญมีมากนะครับแต่ผู้ถูกเลือกมีน้อยคุณพ่อขวัญถิ่นวันวันนี้ก็แบ่งปันจากบทพระวรสารวันนี้ว่าพระเจ้าทรงเชิญเราให้มาร่วมงานเลี้ยงแห่งเมืองสวรรค์ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งมิตรภาพและความชื่นชมยินดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพิธีบูชาขอบพระคุณทุกสัปดาห์ให้เราได้ตอบรับการเชิญของพระองค์ด้วยความยินดีเป็นหนึ่งเดียวกับหมู่คณะในการอุทิศตนทั้งครบเพื่อพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์บนหนทางแห่งความรักการให้อภัยและการรับใช้ตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้าในช่วงท้ายคุณพ่อก็แบ่งปันว่าพระเจ้ามื้อนี้ประทานพระหันสถานเพียงพอและทรงเรียกเราให้มามีส่วนในพระหันสถานนี้การปฏิเสธที่จะร่วมมือกับพระหันสถานและไม่ตอบสนองพระประสงค์ของพระองค์นำไปสู่การตัดตัวเองจากพระอาณาจักรคาทอลิกของเราศิษย์พระคริสต์ต้องสวมเสื้อสำหรับงานวิวาด้วยการดำเนินชีวิตในความชอบธรรมฟังพระวาจาของพระเจ้าและนำมาปฏิบัติในชีวิตร่วมมือกับพระหันสถานของพระองค์ในการทำดีหนีชั่วและแบ่งปันพระพรกับผู้อื่นด้วยความรักขอบคุณคุณพ่อขวัญถิ่นวันจากดาเนียลบล็อกนะครับไปที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้นะครับ11ตุลาคมพยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ส่วนความเร็วของลมอยู่ที่ 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป11กรกฎาคมถึง16ตุลาคมพยากรณ์ว่าจะมีฝนร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ความเร็วของลม 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับในขณะเดียวกันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับนำข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประกาศฉบับที่8เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่13ตุลาคมโดยเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่10ตุลาคมวานนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคมเป็นฉบับที่8 โดยระบุว่าในช่วงตั้งแต่10ถึง13ตุลาคมบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมไปถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาก็คือ11ตุลาคมครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วน12ตุลาคมก็ยังอยู่ที่ภาคใต้13ตุลาคมก็ยังอยู่ที่ภาคใต้ครับทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นก็อาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับวันที่11ตุลาคมวันพรุ่งนี้ก็พาดหัวข้อข่าวว่าฝนตกหนักมากที่ราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและก็ประจวบคีรีขันธ์นอกจากนั้นก็ยังมีฝนตกหนักธรรมดาอยู่ที่กำแพงเพชรและตากส่วนภาคกลางอุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันนี้ก็จะมีฝนตกหนักครับภาคใต้ก็มีที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล

พันธ์และอุทกภัยขึ้นอาจจะเป็นได้พยายามติดต่อสอบถามรายละเอียดถามสารทุกข์สุขดิบกันด้วยก็จะเป็นการดียิ่งนะครับส่วนปภ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้โพสต์เมื่อวานนี้นะครับเผยว่ายังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21 จังหวัดดังกล่าวประกอบไปด้วยพิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองรวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งปภ.ก็บอกว่าได้ระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็บอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับมีการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้ปัจจุบันมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21 จังหวัดอย่างที่ผมนำเรียนครับนะก็รวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วรวม104 อำเภอ893 ตำบล6,673 หมู่บ้าน 1,135,377 ครัวเรือนนะครับคิดเป็นจำนวนคนก็อยู่ที่3,158,615 คนอันนี้ข้อมูลจากปภ.เมื่อวานนี้10ตุลาคมเวลา6นาฬิกาครับภาคต่างๆที่ผมนำเรียนนะครับก็จะได้รับผลกระทบอย่างยิ่งก็เว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่ายังคงติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งก็ในเขตพื้นที่ประสบภัยนั้นกำลังเร่งระดมความช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและฟื้นฟูในจุดที่สถานการณ์คลี่คลายรวมไปถึงจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและก็เตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็วนะครับอันนี้ก็นำฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพนะครับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดรับสมัครสมาชิกใหม่ในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่5กับหมู่ที่10ตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านครับท่านที่สนใจจะเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดก็นำสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหากจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนคู่สมรสไปยินยอมให้เป็นสมาชิกด้วยสหกรณ์ของเรารับสมัครสมาชิกอายุ20ปีขึ้นไปเป็นสมาชิกสามัญมีค่าธรรมเนียมแรกเข้า50บาทแล้วก็เปิดบัญชีครั้งแรก2บัญชีบัญชีหุ้น100บาทแล้วก็บัญชีเงินออมทรัพย์อีก100บาทสหกรณ์เปิดบริการสมาชิกในวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสยกเว้นวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันหยุดแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็หยุดเช่นเดียวกันเวลาบริการสมาชิก 8:30 น.ถึง 15:30 น.สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดส่วนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนพุทไทยนะครับก็เปิดวางจำหน่ายแล้วสมุนไพรพระพลึงชนิดครีมขนาด14 มิลลิกรัมเราผลิตเพื่อที่จะเป็นของฝากติดไม้ติดมือในโอกาสเดือนแม่พระแห่งสายประคำแต่ละหมู่บ้านก็จะมีการสวดภาวนาซึ่งทางเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีไคลท่าแร่โดยคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาเจ้าอาวาสก็ได้โพสต์เป้าหมายเพื่อรวมพลังคำอธิษฐานภาวนาในการสวดเดือนแม่พระแห่งสายประคำปีนี้ว่าเพื่อสันติภาพในโลกและความสงบสุขร่มเย็นในประเทศไทยและเพื่อปกป้องสิทธิของเด็กทารกในครรภ์มารดาให้ได้มีโอกาสลืมตาดูโลกเพื่อส่งเสริมกระแสเรียกในการเป็นพระสงฆ์และนักบวชเพื่อวอนขอให้บุญญราศีทั้ง8แห่งประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญเพื่อเยียวยาผู้ประสบความทุกข์ยากในชีวิตให้ได้รับแสงสว่างและความหวังตามพระและสุดท้ายก็เพื่อผู้ยากจนผู้ได้รับความทุกข์ความอยุติธรรมให้ได้มีกำลังใจและรับรู้ถึงความรักของพระเป็นเจ้าที่อยู่กับพวกเขาเสมอนะครับเพราะฉะนั้นก็ในเดือนตุลาคมนี้หนุ่มน้อยคนพุทไทยโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพก็ผลิตครีมนวดสมุนไพรขึ้นมาเตรียมแจกในวันสวดสายประคำเดือนแม่พระที่บ้านท่านที่สนใจอยากจะนำไปแจกเป็นของฝากติดไม้ติดมือสำหรับท่านที่มาสวดที่บ้านก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349หรือทางท่าแรกก็ติดต่อสอบถามที่สทต้อยสมจิตมังกายครับ081 38

080-350-0359 081-380-0359หมายเลขนี้เป็นหมายเลขสาธารณะเจ็บเป็นเอ็นอุ่นนะครับย้ายผู้ป่วยหรือผู้ที่สิ้นลมหายใจผู้ที่พระยกไปจากต่างจังหวัดมายังสกลนครมายังท่าแร่ก็บริการตลอด24ชั่วโมงสำหรับท่านสธ.ต้อยสมจิตมังกายครับส่วนพี่น้องที่อยู่บ้านวนาสามัคคีตำบลอุ่มจานอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครก็ซื้อได้ที่ครูน้ำฝนนะครับครูน้ำฝนซึ่งอยู่ที่ศูนย์คำสอนท่าแร่ของเราหรือสอบถามครูน้ำฝนได้ที่หมายเลข097-032-4474ขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาสำหรับอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวนำไปทาบางๆถูเบาๆบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนอกจากนั้นตุ่มคันจากมดแมงไหมกัดต่อยต่างๆต่อแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดตอดทานวดเบาๆคลึงไปมาสักพักไม่ต้องทาซ้ำสักพักก็จะลืมไปเลยว่ามีมดกัดมีตุ่มคันหรือแมงป่องแมงงอดตอดขอบคุณพี่น้องอีกครั้งนะครับสำหรับการสนับสนุนและก็ให้กำลังใจหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเป็นปีแรกที่ผลิตและจำหน่ายก็ฝากไว้ในความเมตตาของคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพมาติดตามข่าวที่นำมาฝากวันนี้กันต่อครับสกลนครเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาทางเพจเทศบาลนครสกลนครก็ได้โพสต์เวลา 15:30 นก็บอกว่านายโกมุตถีคัทนานนท์นายกเทศมนตรีนครสกลนครร่วมให้การต้อนรับดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจติดตามการบริหารการจัดการน้ำและรับฟังบรรยายสรุปการติดตามสถานการณ์น้ำและการดูแลรักษาหนองหารโดยมีนางรณิดาเรืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครหรือสระพังทองจังหวัดสกลนครของเรานะครับนี่ก็โพสต์เรื่องของสกลนครเมืองแห่งความสุขเพจรณิดาเรืองทิติสกุลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็โพสต์การกวาดล้างยาเสพติดผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่10ตุลาคม2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองก็บอกว่าจับกุมได้11คดีผู้ต้องหา10รายของกลางยาบ้ารวม10เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร4คดีผู้ต้องหา4รายวาริชภูมิ1คดีผู้ต้องหา1รายบ้านม่วง2คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วงนะครับ2คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า10เม็ดอำเภอคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอโพนาแก้ว1คดีผู้ต้องหา1รายโพนาแก้วก็หมายอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีรายงานว่ามีในพื้นที่อำเภอกุสุมารก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวกุสุมารของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้ไม่มีการจับกลุ่มแต่ว่าวันนี้ก็ไม่แน่นะเพราะมีรายงานบ่อยเหลือเกินยิ่งจับยิ่งกวาดล้างก็ยังคงเหลืออยู่ยังคงมีอยู่ครับนอกจากนั้นยังมีผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและทหารก็จับกลุ่มได้13คดีผู้ต้องหา15รายของกลางยาบ้า128เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนี่คือแฮชแท็กของเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครไปที่ข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็บอกว่าสกลนครเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอิ่มบุญอิ่มใจเสริมสิริมงคลระหว่าง 9-18 ตุลาคมนี้โดยเมื่อวานนี้ครับ10ตุลาคมเวลา 10:39 นาทีณศาลเจ้าไต่ฮงกงสกลนครเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569โดยมีนายวัชระตีรสวัสดิชัยประธานกรรมการบริหารเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครพร้อมคณะกรรมการบริหารและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีซึ่งงานเทศกาลถือศีลกินเจสกลนครปีนี้จัดขึ้นระหว่าง 9-18 ตุลาคม
พื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมถือศีลละเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์ปฏิบัติธรรมทำความดีและสืบสานประเพณีอันงามของชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมสักการะหลวงปู่ไตฮงกงโจซือและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวภายในงานมีพระสงฆ์จีนจากวัดเล้งเหนือยีที่มาจากกรุงเทพแล้วก็ประกอบพิธีเสริมสิริมงคลตลอดงานพร้อมกิจกรรมนี้ก็จะมีกิจกรรมสำคัญเช่นพิธีถวายพุทธบูชาหรือที่เรียกว่ากงฮุกเวลา10นาฬิกาของทุกวันพิธีสวดมนต์ไปเต้าเวียนธูปในวันที่10 12 15และก็18ตุลาคมเวลา18นาฬิกา30นาทีอันนี้ก็นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาว่าสกลนครก็เรามีความเคลื่อนไหวอะไรบ้างส่วนที่นครพนมครับนครพนมก็เปิดงานประเพณีแพเซิงนาแพเซิงประจำปี2569ที่ดูนอำเภอบ้านแพงครับเพื่อสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งเมื่อวานนี้10ตุลาคม2569เวลา16นาฬิกา30นาทีว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแพเซิงหรือแพเซิงประจำปี2569โดยมีนางสาวสุภณีโพสุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต1นายสิทธิกรธงยศสมาชิกวุฒิสภานายสุภชัยโพสุสิบโทอดิศรทุมใต้หวันปลัดอำเภอบ้านแพงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคเอกชนและก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมณอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมการจัดงานประเพณีดังกล่าวครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะกรรมการจัดงานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านแพงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานส่วนราชการภาคเอกชนและประชาชนทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นตลอดจนแหล่งน้ำที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของชุมชนให้คงอยู่สืบไปนอกจากนี้ก็ยังมุ่งเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันงามของท้องถิ่นรวมไปถึงส่งเสริมความรักความสมัครสมานสามัคคีและความร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนหลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้เยี่ยมชมซุ้มกิจกรรมภายในงานพร้อมชิมอาหารพื้นถิ่นของชาวบ้านแพงซึ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ด้านอาหารและภูมิปัญญาของชุมชนท่ามกลางบรรยากาศแห่งความร่วมมือและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นอำเภอบ้านแพงครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวด
1: ขวดละ50บาทเท่านั้นผู้สั่งซื้อ0898633349ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
0: ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดากระไดเด้อพี่น้องเด้อ

วันที่20ตุลาคมกสทช.จะมีการอบรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะการจัดรายการวิทยุอย่างเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์ในยุคดิจิตอลครั้งที่5ประจำปี2569ก็ขอเชิญผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงในเขตจังหวัดสกลนครและนครพนมเข้าร่วมในวันอังคารที่20ตุลาคมณห้องศรีสกลบีโรงแรม MJ เดอะแมนเจสติกสกลนคร37ปีแห่งการสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่งสองคอนวันที่23 24ตุลาคมที่สิฮอดนี้เด้อขอเชิญพี่น้องคริสตชนร่วมเดินทางสู่สองคอนแผ่นดินแห่งความเชื่อและการเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าร่วมรำลึกถึงชีวิตและความกล้าหาญของบุญญาราศีมรณะสักขีทั้ง7แห่งประเทศไทยผู้ยืนยันความเชื่อด้วยชีวิตและยังคงเป็นเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาที่ส่งต่อถึงพวกเราในวันนี้โดยวันศุกร์ที่23ตุลาคมสิมีกิจกรรมวันคารวาสไทยครั้งที่3ภายใต้หัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรพบกับกิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจบุญญราศีนิทรรศการองค์การคาทอลิกและการเสวนาเส้นทางบุญญราศีไทยสู่การเป็นนักบุญพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อเชื้อแป้งแห่งพระอาณาจักรส่วนบ่ายก็ขอเชิญร่วมพิธีตั้งศีลมหาสนิทและแห่ศีลมหาสนิทจากสักการสถานไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์พร้อมพิธีมอบใบประกาศกิตติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำคฤหัสถ์รุ่นที่1ด้วยเวลา 18:00 น.ขอเชิญชมการแสดงแสงสีเสียงเสริมศรัทธายิ่งใหญ่อลังการครับในหัวข้อเสียงสะท้อนแห่งศรัทธาบุญญราศีสองคอนถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความเชื่อความกล้าหาญและก็การเป็นพยานด้วยชีวิตของมรณะสักขีแห่งสองคอนจากนั้นก็ร่วมในพิธีถวายอาลัยและบทภาวนาเคลื่อนบุษบกแม่พระจากสุสานศักดิ์สิทธิ์ไปยังสักการะสถานและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณส่วนวันเสาร์ที่24ตุลาคมเวลา 10:00 น.พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ37ปีการสถาปนาบุญญราศีแห่งสองคอนประธานพิธีโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีพร้อมพิธีตั้งพระธาตุและแห่พระธาตุบุญญราศีไปยังสุสานศักดิ์สิทธิ์และพิธีรับพรพระธาตุวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมขอเชิญร่วมฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 น.วันพุธที่28ตุลาคมขอเชิญร่วมชื่นชมยินดีโอกาสเปิดเสกวัดใหม่วัดตั้งบุญยูดาดอนเชียงคูนอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครขอเชิญชวนร่วมเสนอสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสตรีทำงานทั้งในระดับจังหวัดและระดับประเทศผู้สนใจหรือหน่วยงานที่ต้องการเสนอชื่อก็ขอเชิญติดต่อสอบถามและดาวน์โหลดพร้อมเสนอแบบชื่อพร้อมเอกสารผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนครหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดทั่วประเทศตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานเปิดรับสมัครตั้งแต่1กันยายนถึง12พฤศจิกายนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทร02-660-2052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการจังหวัดสกลนครขอเชิญชมงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานระหว่าง 20-26 ตุลาคมโดยวันแห่ปราสาทผึ้งก็จะเป็นวันที่25ตุลาคมส่วนนครพนมก็ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีไหลเรือไฟระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคม12วัน12คืนวันไหลเรือไฟก็จะเป็นวันที่26ตุลาคมสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยขอเชิญสมาชิกที่สมัครขอรับเงินสวัสดิการเมื่อเสียชีวิตหรือชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกได้ชำระเงินชาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งในเดือนกันยายนที่ผ่านมาสมาชิกเสียชีวิต280ศพเงินสงเคราะห์เรียกเก็บ350บาทโดยสรุปนะครับยอดสมาชิกคงเหลือในเดือนกันยายนที่ผ่านมา 108,950 คนสมัครใหม่616คนเสียชีวิต280ศพผ
ผู้รับผลประโยชน์ก็จะได้รับเงินสงเคราะห์สมาชิกเมื่อเสียชีวิตจำนวนทั้งสิ้น 131,740 บาทคุณพ่อวีระพงษ์โพธิมนก็โพสต์เชิญชวนชาวนิรมัยร่วมวันระลึกถึงผู้ล่วงลับ30ตุลาคมเวลา 19:30 นาทีมิสซาอุทิศให้ผู้ล่วงลับที่สุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัย31ตุลาคมเวลา 7:00 นมิสซาเสกสุสานวัดพระวิสุทธิวงศ์นิรมัยโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีส่วนมิสซาเสกสุสานวัดตังบุญฟรังซิสเซเวียบ้านโชคอำนวยวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพิธีบูชาขอพระคุณและเสกสุสานเริ่มเวลา 10:00 นคุณพ่อชาญณรงค์ผันพลีประธานในพิธีวัดตังบุญมาริอามักดาเลนานาโพคุณพ่อสุรวุฒิสมงามเจ้าอาวาสก็จะมีพิธีปิดเดือนแม่พระในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569นี้เวลา 19:00 นและจะมีพิธีเสกสุสานศักดิ์สิทธิ์และวันสมโภชนักบุญทั้งหลายในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนเวลา 7:00 นอาสนวิหารอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่ประกาศวันสมโภชนักบุญทั้งหลายระลึกถึงผู้ล่วงลับหรือวันจุดเทียนประจำปีนี้ในวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนเวลา 6:00 นณสุสานอัครเทวดามีคาเอลท่าแร่ส่วนวันมิสซาเอกวานนั้นวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนเวลา 19:00 ไปที่ข่าวต่างประเทศครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ริกเตอร์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการปานามาที่ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 ริกเตอร์ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย27รายและประชาชนประมาณ300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอาคารมากกว่า400แห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติครั้งนี้ขณะที่นายเฟอร์นันโดบอยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของปานามาก็ได้เปิดเผยว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ได้แก่จังหวัดเอเรราจังหวัดโกเกลและก็จังหวัดลอสซานโตสโดยมีพื้นที่บางส่วนถูกตัดขาดด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก็ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐอเมริกากำลังติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในปานามาอย่างใกล้ชิดและเร่งระดมทรัพยากรเพื่อให้ความช่วยเหลือรัฐบาลปานามาในการตอบสนองต่อเหตุภัยพิบัติดังกล่าวพายุเฮอริเคนที่ชื่ออิซาเอสเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้เมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาแล้วโดยสำนักข่าว AFP ก็รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกกันว่า NHC ที่ยืนยันว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอสซึ่งมีความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมสูงสุด169กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของรัฐฟลอริดาและรัฐแอลาเบมานอกจากนี้ก็ยังส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 500,000 คนในพื้นที่เหล่านี้ไม่มีไฟฟ้าใช้ด้านนายรอนเดอซานติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาก็ระบุว่าทางการรัฐฟลอริดาจัดเตรียมสิ่งของบรรเทาทุกข์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุดังกล่าวขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอเมริกาก็ตัดสินใจยกเลิกแผนการเดินทางไปชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลที่รัฐแอลาเบมาแล้วเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวกำลังเผชิญกับพายุเฮอริเคนอิสายเอสเช่นเดียวกันนะครับสำนักข่าว AP ก็รายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกา NHC เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนไซมอนทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเฮอริเคนความรุนแรงระดับ2จากสูงสุด5ระดับโดยมีความเร็วสูงสุดเกือบ155กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็จะเคลื่อนเข้าบริเวณชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของเม็กซิโกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ของเม็กซิโกรวมไปถึงรัฐฮาริสโกและรัฐโกลิมาต้องเผชิญกับฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มด้านทางการเม็กซิโกก็สั่งปิดสถานศึกษาหลายแห่งในรัฐฮาริสโกและก็รัฐเกเรโรรวมทั้งอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย
ขณะที่สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำเม็กซิโกก็ขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันในเม็กซิโกปฏิบัติตามคำเตือนของทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดในการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากพายุเฮอริเคนไซมอนนั่นเองครับมีกันทุกประเทศเลยนะครับไทยของเราก็เกิดอุทกภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่แล้วก็ต่างประเทศก็เจอกับพายุหนักในหลายต่อหลายประเทศเช่นเดียวกันขอบคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาครับวันนี้ข่าวค้นคนผู้ไทยเมื่อเวลาลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยและสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดหนุ่มน้อยคนผู้ไทยลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนีนาเวนั้นชาวนีนาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนินาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนินาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นนะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาเจ้าโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาปากของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

ความรู้สึกที่ดีๆความทรงจำที่เคยประทับใจสำหรับเสียงเพลงที่คุณหลงไหลไม่เคยลืมเลือนกับรายการคิดถึงวันวานดำเนินรายการโดยไก่วุฒิไกรทองอันตัง

ต้องการคอนกรีตผสมเสร็จที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมมก.ต้องที่วิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ปัญหาพื้นคอนกรีตแตกร้าวผุกร่อนหลุดร่อนเกิดจากการผสมปูนที่ไม่ได้มาตรฐานสิ่งเหล่านี้จะหมดไปถ้าให้ปูนผสมเสร็จของวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่จัดการให้คุณวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เป็นโรงงานผลิตแผ่นพื้นอัดแรงเสารั้วลวดหนามอัดแรงรั้วคาวบอยอัดแรงจำหน่ายส่งและปลีกรับตัวแทนจำหน่ายร้านวัสดุก่อสร้างในจังหวัดสกลนครนครพนมมุกดาหารกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายและจังหวัดบึงกาฬสนใจติดต่อ0819547173สั่งได้ส่งไวมั่นใจในวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่เจ้าของเดียวกันกับร้านอนันตชัยท่าแร่นึกถึงเราวิบูลย์ชัยคอนกรีตท่าแร่ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน

นึกถึงไก่สดสดคุณภาพดีโปรดตรงมาที่อะไก่สดท่าแร่อะไก่สดท่าแร่จำหน่ายชิ้นส่วนไก่ลูกชิ้นหมูยอผลิตภัณฑ์ไก่สดคุณภาพดีสะอาดได้มาตรฐานใหม่สดเสมอในทุกๆวันน่องไก่อกไก่สันในไก่เครื่องในไก่ปีกเต็มปีกบนปีกปลายข้อเอ็นมากมายครบครันให้คุณได้เลือกตามสบายใจคุ้มค่าราคาสุดประหยัดประทับใจอย่างแน่นอนอะไก่สดตั้งอยู่ในตลาดสดเทศบาล2ท่าแรกเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง18นาฬิการับประกันคุณภาพโดยนายกเพปากรเสมอพิทักษ์และเจ๊เรือนโทรศัพท์088-300-1367และ088-312-6056มั่นใจเชื่อใจไว้วางใจอะไก่สดท่าแรกไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะจ๊ะ

ณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโต

0: คุณต้องกินน้ำลายตัวเองเคี้ยวความเป็นตัวของตัวกลืนความยโสของตัวเองและยอมรับว่าคุณผิดไปแล้วมันไม่ใช่ยอมแพ้แต่เรียกว่าการเติบโตขึ้น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย

0: อย่าหลงรักเพราะใบหน้าหรือรูปร่างแต่เพราะจิตใจหัวใจและอุปนิสัย
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: ไม่มีใครเกิดมาขี้เหร่ปัญหาอยู่ที่เราอยู่ในสังคมที่ชอบตัดสินคนอื่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิฆาตลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนินาเวนั้นชาวนินาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนินาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนินาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นน่ะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาเจ้าโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาปากของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสง FM 104.5 MHz ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงนี้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยมุ่นสกลทวาปี

0: เมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่นเมื่อมีคนชมคำชมก็อยู่ในใจฉันอีก2เดือนเชียวมาร์คเทเว่น
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์สิ่งที่หัวใจมนุษย์ต้องการมากที่สุดคือการที่คนอื่นเห็นคุณค่าของเขาวิลเลียมเจมส์
1: หนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: คำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิสคำให้กำลังใจหนึ่งคำเมื่อคนหนึ่งล้มเหลวมีค่ามากกว่าหนังสือชมเชยหนึ่งเล่มเมื่อเขาประสบความสำเร็จบิดและพิซซิส
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: นจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขาคนจะพบทางที่จะทำสิ่งที่เราให้กำลังใจไม่ใช่ที่เราถากถางเขา
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: การเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่าการเตือนให้ผลมากก็จริงแต่การให้กำลังใจก็ให้ผลมากกว่า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต
2: การเกิดใหม่ยอห์นบทที่3ข้อ3
3: คริสเตียนก็เช่นเดียวกับมนุษย์ทั่วไปที่มีความอ่อนแอต่อเนื้อหนังและตัณหาราคะมนุษย์จึงทำความผิดบาปได้ง่ายและผู้ที่ทำความผิดบาปก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตายแล้วและเขาจะกลับมีชีวิตใหม่ได้อีกครั้งด้วยการละทิ้งการทำความผิดบาปทั้งหมดและปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้ามิฉะนั้นแล้วเขาก็จะไม่มีโอกาสได้เข้าในแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อเขาจากโลกนี้ไปแล้วดังที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสว่า
2: ถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนีนาเวนั้นชาวนีนาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศกโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาบาของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

0: เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกลไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349
2: 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

เมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อมเมื่อเราต้องการรู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าเราต้องมี3สิ่งคือแรงผลักดันภายในพระวาจาของพระเจ้าและสภาพแวดล้อม

การที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าการที่คนคนหนึ่งบรรลุผลสูงสุดความสุขมากที่สุดและผลประโยชน์มากที่สุดอยู่ที่การดำรงชีวิตสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนีนาเวนั้นชาวนีนาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นน่ะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระผู้เป็นเจ้าโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาบาของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ

ัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยจะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งปัญหาไม่อยู่ที่ว่าเรารู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหรือไม่แต่อยู่ที่เราประสงค์จะทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าถ้าเรามีความประสงค์จริงถ้ามีความประสงค์จริงพระองค์ก็จะไขแสดงน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราเห็นชัดแจ้งจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

ในการสอนคำสอนครูคำสอนถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยในการสอนคำสอนครูถามเด็กว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยพระเจ้าอย่างไรเด็กคนที่หนึ่งตอบว่าเทวดาปฏิบัติทันทีคนที่สองบอกว่าอย่างขยันมันเพียรคนที่สามบอกว่าเทวดาทำตามน้ำพระทัยเสมอคนที่สี่บอกว่าปฏิบัติด้วยความเต็มใจคนที่ห้าเป็นเด็กเล็กๆลุกขึ้นและบอกว่าพวกเขาปฏิบัติโดยไม่ถามอะไรเลยจากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ที่28ลำพิคอลำพึง2ข้อแต่มีลักษณะคล้ายกันนะครับก็คือในบทอ่านที่1นั้นเราก็ทราบว่าเราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสแต่เป็นบุตรของหญิงอิสระพระคริสต์เจ้าปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วดังนั้นให้เรายืนหยัดมั่นคงและไม่เข้าเทียมแอกคือเป็นทาสอีกเลยนะครับฉันพระวรสารวันนี้พระเยซูเจ้าเปรียบเทียบคำเตือนของโยนากับคำเทศของพระองค์ว่าในสมัยของชาวนีนาเวนั้นชาวนีนาเวตอบสนองคำเทศของโยนาดีกว่าชาวอิสราเอลสมัยของพระองค์ที่ตอบสนองต่อคำเทศที่พระองค์สอนแล้วเขาไม่กลับใจพระองค์ตรัสว่าในวันพิพากษาชาวนีนาเวจะลุกขึ้นและกล่าวโทษคนยุคนี้เพราะชาวนีนาเวได้กลับใจเมื่อได้ฟังคำเทศสอนของประกาศโยนาแต่ที่นี่มีผู้ยิ่งใหญ่กว่าโยนาอีกแต่เขาก็ไม่เชื่อไงครับในกิจการของมนุษย์ทั้งหมดเราก็ถือว่าการกลับใจการสำนึกในความผิดที่ตัวเองได้กระทำนั้นนะมันเป็นกิจการที่ประเสริฐที่สุดก็ขอให้เรากลับใจนะครับทุกๆวันพวกเรามีเวลาที่จะรำพึงสักนิดหนึ่งก่อนนอนก็ดีนะครับขอโทษสำหรับบาปความผิดที่แล้วมาและขอให้เราได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ดีกว่าเดิมพอดีเมื่อกี้นี้ได้ข่าวจากทางวาติกันว่าพระสันติปาปาเลโอที่14ของเราเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดซิสที่ปอดพระองค์บอกว่าพระองค์ไปตรวจแล้วก็เห็นว่ามันเริ่มมีพระองค์ก็เลยอยากจะให้มีการตัดซะฉะนั้นเราก็ภาวนาขอพระบิดาโปรดเมตตาให้การผ่าตัดของพระองค์ผ่านพ้นไปด้วยดีและมอบฝากพระสัญญาบาของเราไว้ในความเมตตาของแม่พระวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องครับ
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงวันวานโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-315-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115
ำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนภูไทย

0: ชีวิตนิรันดรจอห์นบทที่10ข้อ28ถึง29
1: ผู้ที่ปฏิบัติตามพระวาจาของพระเป็นเจ้าผู้นั้นก็จะได้มีชีวิตนิรันดรและจะไม่ต้องพบกับความพินาศรวมทั้งจะไม่มีใครแย่งเอาท่านไปจากพระบิดาด้วยดังที่พระเยซูเจ้าทรงบอกเราไว้ว่า
0: เราให้ชีวิตนิรันดรแก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและไม่มีผู้ใดจะแย่งชิงแกะเหล่านี้ไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นให้แก่เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งและไม่มีผู้ใดอาจชิงแกะนั้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

0: ความเป็นมาของภาพแม่พระผู้แก้ปมภาพอันเป็นเอกลักษณ์นานกว่า300ปีมาแล้วในโบสถ์แห่งหนึ่งที่เมืองอัลสบรุกประเทศเยอรมนีมีภาพวาดของพระแม่มารีที่ถือริบบิ้นยาวเต็มไปด้วยปมเงื่อนและค่อยๆแก้ปมเหล่านั้นออกทีละปมด้วยความอดทนอย่างมากที่พึ่งทางใจของผู้คนปัจจุบันผู้คนนับล้านทั่วโลกนำปัญหาหรือปมชีวิตที่ยากจะแก้ไขมาฝากไว้กับพระแม่มารีอาเช่นปัญหาชีวิตคู่ที่กำลังจะพังทลายลูกหลานที่ออกนอกลู่นอกทางโรคร้ายหนี้สินหรือบาปที่สลัดไม่หลุดองค์ประกอบในภาพพระแม่มารีสวมชุดสีแดงและผ้าคลุมสีน้ำเงินเหนือพระเศียรมีมงกุฎ12ดวงและนกพิราบแห่งพระจิตเจ้าใต้พระบาทเหยียบงูไว้ด้านข้างมีเทวดาองค์หนึ่งส่งริบบิ้นที่พันกันยุ่งเหยิงมาให้แม่พระแก้ปมแล้วส่งต่อไปยังเทวดาอีกองค์หนึ่งที่มารับริบบิ้นที่คลี่คลายเรียบร้อยที่มุมล่างมีภาพเล็กๆของชายคนหนึ่งเดินทางโดยมีเทวดาคอยนำทางซึ่งซ่อนเรื่องราวที่มาที่แท้จริงของภาพนี้ไว้เรื่องราวความรักของคู่สามีภรรยาตระกูลลังเงินมันเทินวิกฤตชีวิตคู่ในช่วงต้นศตวรรษที่17วูดกังลังเงินมันเทินขุนนางแห่งเมืองซาสบรุกแต่งงานกับโซฟีแต่ชีวิตคู่เกิดวิกฤตจนถึงขั้นเกือบจะหย่าร้างกันที่พึ่งทางธรรมวูฟกังเดินทางไปไกลราว70กิโลเมตรเพื่อพบกับคุณพ่อยาคอบเรมประสงค์เยซูอิตผู้ศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอคำปรึกษาและหาทางออกพิธีผูกริบบิ้นแต่งงานในยุคแคว้นนั้นในพิธีแต่งงานจะมีการนำริบบิ้นมาผูกข้อมือเจ้าบ่าวและเจ้าสาวเข้าด้วยกันเพื่อแสดงว่าชีวิตของทั้งคู่ได้รวมเป็นหนึ่งเดียวการอธิษฐานปฏิหารคุณพ่อยาคอบเรมได้นำริบบิ้นในพิธีแต่งงานของวูฟกังและโซฟีไปอธิษฐานต่อหน้าภาพพระแม่มารีและค่อยๆแก้ปมทีละปมจนกระทั่งริบบิ้นนั้นกลับมาขาวสะอาดบริสุทธิ์ในปีคริสตศักราช1612ชีวิตคู่ของทั้งสองก็รอดพ้นจากการหย่าร้างและอยู่ร่วมกันต่อมาที่มาของการสร้างภาพวาดเกือบหนึ่งศตวรรษต่อมาหลานชายของวูบกังซึ่งเป็นบาทหลวงได้ว่าจ้างจิตรกรโยฮันจอร์จเมลิคอนเมคิออร์สมิธเนอร์ให้วาดภาพพระแม่ผู้แก้ปมขึ้นมาเพื่อรำลึกถึงพระคุณที่ครอบครัวได้รับรากฐานของเทววิทยาเปรียบเทียบปมของเอวาและความเชื่อของพระแม่มารีคำสอนของนักบุญอิเรเนอุสซึ่งต้องย้อนกลับไปปลายทศวรรษที่2ในเมืองลียงคุณพ่ออิเนริอุสสิทธิ์ของนักบุญโปลิคาร์ปผู้เคยรู้จักอัครสาวกยอนได้เขียนข้อความสำคัญไว้ว่าปมแห่งความไม่เชื่อฟังของเอวาถูกแก้ได้ด้วยความเชื่อฟังของพระแม่มารีสิ่งที่เอวาผูกไว้ด้วยความไม่เชื่อพรหมจารีมารีได้แก้ให้ออกด้วยความเชื่อจุดเริ่มต้นของปัญหาที่จุดเริ่มต้นประวัติศาสตร์มนุษยชาติมีปมที่เกิดจากการปฏิเสธ และความไม่ไว้วางใจพระเจ้าของเอวาซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกความกลัวและบาดแผลที่ส่งต่อกันรุ่นสู่รุ่นจุดเริ่มต้นของบาปกำเนิดการคลี่คลายการตอบรับของพระแม่มารีที่เมืองนาซาเร็ตเปรียบเสมือนจุดเริ่มต้นที่พระเจ้าใช้แก้ปมดั้งเดิมนั้นความยิ่งใหญ่ของแม่พระไม่ได้มาจากตัวพระแม่เองหากแต่มาจากการที่พระองค์เปิดพื้นที่ให้พระเจ้าทรงทำงานผ่านความนอบน้อมเชื่อฟังความหมายเบื้องหลังการแก้ปมไม่ตัดให้ขาดค่อยๆแก้ต่างจากปมกอร์เดียนในตำนานที่อเล็กซานเดอร์มหาราชใช้ดาบฟันให้ขาดสะบั้นพระแม่มารีไม่ได้ตัดปัญหาทิ้งและไม่ได้แกล้งทำเป็นว่าบาดแผลของเราไม่มีอยู่จริงแต่พระแม่รับมันไว้ในมือแล้วค่อยๆแก้ปมออกทีละปมทีละปมด้วยความอดทนเช่นเดียวกับความอดทนที่พระแม่มีณเชิงกางเขนจนกระทั่งริบบิ้นกลับมาคลี่คลายได้ราบรื่นการแพร่หลายไปทั่วโลกและการเชื่อมโยงกับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสการเดินทางของโปสการ์ดเป็นเวลาเกือบ300ปีที่ภาพนี้เป็นที่รู้จักเฉพาะในเมืองชานซานสบรูจนกระทั่งในทศวรรษที่1980คุณพ่อชาวอาร์เจนตินานามว่ายอสมาริโอเบโกกิโอซึ่งก็คือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสในเวลาต่อมาได้รับโปสการ์ดภาพนี้จากแม่ชีชาวเยอรมันระหว่างไปศึกษาต่อการเผยแพร่ในอาร์เจนตินาท่านประทับใจภาพนี้มากจนนำกลับไปยังอาร์เจนตินาแจกจ่ายสำเนาและบอกเล่าเรื่องราวให้ผู้คนฟังจนกระทั่งวันที่8ธันวาคมคริสตศักราช1996มีการนำภาพจำลองไปประดิษฐานที่วัดซานโฮเซเดลทาลาในกรุงบัวโนสไอเรสปรากฏการผู้แสวงบุญทุกวันที่8ของเดือนผู้คนนับพันมาเข้าแถวยาวเหยียดเพื่อนำปมชีวิตของตนมาฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกงานเรื่องสามีทิ้งเรื่องลูกติดยาหรือโรคร้ายและกลับมาเพื่อขอบคุณเมื่อปัญหาคลี่คลายจากนั้นความศรัทธาก็แพร่ขยายไปทั่วลาตินอเมริกายุโรปฟิลิปปินส์และทั่วโลกวิธีการปฏิบัติและการภาวนาวิธีมอบความทุกข์ให้พระแม่ผู้ที่ศรัทธาต่อพระแม่ผู้แก้ปมมักจะทำตามขั้นตอนง่ายๆคือตั้งชื่อให้กับปมหรือปัญหาของตัวเองอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือมองปัญหาตรงหน้าและวางมันไว้ในมือของพระแม่มารีสวดภาวนาต่อเนื่องเป็นเวลา9วันและให้เวลากับแม่พระในการคลี่คลายปมโดยตระหนักว่าบางปมอาจแก้ได้ทันทีแต่บางปมต้องใช้ความอดทนและ
1: ขณะนี้ไม่มีท่านใดกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230
2: 089-863-3349 0986153115 115 115 115 115 115

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่41หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230ควบคุมการออกอากาศโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยบาทหลวง
1: โทมัสภคพลมหัตกุล
0: ผู้อำนวยการสถานีออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 4:00 น.ถึง 21:00 น.
0: เป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านได้ติดตามรับฟังรายการและคลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงของเราได้ณบัดนี้

ขอพระเจ้าสถิตกับท่านขอพระเจ้าผู้ทรงเป็นบ่อเกิดและต้นกำเนิดแห่งพระพรทุกประการประทานพระหันสถานและพระพรอย่างอุดมสมบูรณ์แก่ท่านทั้งหลายโปรดทรงคุ้มครองท่านทั้งหลายให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปเทอญอาเมน

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจักษ์บทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขาดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนชนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: ต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายกายกาย12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: คาทอลิก

วิถีชุมชนวัดหรือ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง BEC เป็นชุมชนวัดที่ประกอบด้วยชุมชนคริสตชนย่อยๆประมาณ 5-10 ครอบครัวที่เป็นเพื่อนบ้านกันและอยู่ในละแวกบ้านเดียวกัน BEC มีการพบปะกันเพื่อภาวนาฟังพระวาจาของพระเจ้าแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อที่ทำให้สมาชิกทุกคนมีความสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักกันและกันห่วงใยกันและช่วยเหลือกัน BEC เป็นชุมชนที่สมาชิกทุกคนในวัดทั้งคฤหัสถ์นักบวชพระสงฆ์รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเรียกอีกชื่อหนึ่งคือชุมชนวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วมสมาชิก BEC ทุกคนมีประสบการณ์การประทับอยู่ของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงกลับคืนชีพในพระวาจาและในศีลมหาสนิทที่พวกเราไปรับในมิสซา BEC เป็นชีวิตหมู่คณะส่งเสริมให้รู้จักช่วยเหลือกันและกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวมและใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนอย่างมีความสุขทั้งกายและใจ BEC ส่งเสริมคริสตชนให้ปฏิบัติศาสนกิจมีการอบรมคำสอนอย่างต่อเนื่องส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีและความยุติธรรมในชุมชน BEC เป็นเครื่องหมายของการมีชีวิตชีวาของชุมชนวัดที่พระสงฆ์นักบวชและพี่น้องคริสตชนเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันBEC เป็นจุดเริ่มต้นของสังคมใหม่ที่วางฐานบนวัฒนธรรมแห่งความรักของพระเยซูเจ้า BECเป็นเครื่องมือของการประกาศข่าวดีใหม่ BEC อัครสังคมณฑลท่าแร่หนองแสง

0: เราใช้เวลา9เดือนเพื่อเกิดมาในโลกแต่ใช้เวลาเพียงวินาทีเพื่อจากไป
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: วัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้จะพาพี่น้องไปพบกับตะบุญเยาวชนคนหนึ่งชื่อว่ากาโรวากุติสที่ได้ล่วงลับไปแล้วเมื่อปี2006คือ20ปีที่แล้วเนี่ยนะเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกำลังอุบัติขึ้นในยุคของเราในบุญคาโรวากุติสวัยรุ่นผู้ล่วงลับในปี2006ปรากฏกายให้ผู้คนทั่วโลกเห็นบ่อยครั้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเริ่มต้นจากเด็กๆในโปรตุเกสเมื่อเดือนก่อนตามด้วยพระสงฆ์ในเม็กซิโกซิตี้ที่รายงานว่าได้พบเจอการปรากฏตัวของนักบุญตอนนี้มีรายงานหลั่งไหลเข้ามาจาก5ทวีปภายในเวลาเพียง6สัปดาห์ทุกรายงานอธิบายตรงกันว่าเป็นชายหนุ่มในชุดสมัยใหม่และส่งสารเร่งด่วนเพื่อเรื่องศีลมหาสนิทพร้อมคำเตือนถึงสิ่งที่กำลังจะมาถึงนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับสมัยยุคกลางแต่กำลังเกิดขึ้นจริงในปี2026กับคนธรรมดาที่ไม่เคยมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติมาก่อนคนที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าหันมานับถือศาสนาคาทอลิกที่เคยเฉยเมยกลับเข้ามาร่วมมิสซารายวันคนหนุ่มสาวและทิ้งโทรศัพท์มือถือเพื่อใช้เวลาหลายชั่วโมงในการเฝ้าศีลมหาสนิทอาณาจักรฝ่ายวิญญาณกำลังเปลี่ยนไปและนักบุญกาโรวากุติสดูเหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องนี้หากคุณรู้สึกถูกเรียกให้มีความเชื่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญเกิดขึ้นในพระศาสนาจักรและสงสัยว่าพระเจ้าจะยังคงตรัสกับผู้คนโดยตรงในปัจจุบันหรือไม่ คุณจำเป็นต้องฟังเรื่องราวเหล่านี้ดังต่อไปนี้นะครับเพราะการเปิดเผยอันน่าตกใจที่กาโรมอบให้ผู้กับผู้ที่พบเจอคือสารที่ชาวชาคาทอลิกทุกคนต้องฟังก่อนที่จะสายเกินไปเรื่องนี้เริ่มต้นเมื่อเด็ก7คนในโปรตุเกสรายงานว่าเห็นกาโรระหว่างช่วงพักการเรียนเรื่องราวกระจายไปอย่างรวดเร็วผ่านสื่อคาทอลิกภายในไม่กี่วันคุณพ่อเยซูวิตท่านหนึ่งในเม็กซิโกซิตี้คือคุณพ่อมิเกลเฮอร์ดังเดสได้ออกมาเล่าเรื่องราวของตนเองว่าคุณพ่อกำลังประกอบพิธีมิสซาช่วงเช้าตรู่ในวัดที่เกือบจะว่างเปล่าเมื่อมีเด็กหนุ่มสวมฮูดนั่งอยู่ที่ม้าแถวหน้าสุดตอนแรกคุณพ่อมีแกนไม่ได้คิดว่าอะไรมากเพราะมักจะมีเยาวชนเดินเข้ามาในวัดเสมอแต่หลังมิสซาเมื่อคุณพ่อมีแกนหันไปทักทายผู้ร่วมพิธีน้อยคนชายหนุ่มคนนั้นก็เดินเข้าไปหาแล้วพูดว่าคุณพ่อครับผมอยากให้คุณพ่อช่วยฟังสิ่งที่ผมกำลังจะบอกให้ดีๆชายหนุ่มกล่าวต่อไปว่าผมชื่อกาโรวากุติสผมถูกส่งมาจากสวรรค์พร้อมกับสารข่าวสำหรับพระศาสนาจักรพอมีการคิดว่าเขากำลังเจอกับคนที่มีอาการทางจิตหรือใครคนหนึ่งที่กำลังล้อเล่นคุณพ่อจึงตอบกลับอย่างสุภาพว่าลูกรักนั่นเป็นคำกล่าวอ้างที่ร้ายแรงมากบางทีลูกควรไปคุยเรื่องนี้กับใครสักคนนะแต่ก่อนที่คุณพ่อจะพูดจบชายหนุ่มคนนั้นเกิดขัดขึ้นมาว่าผมรู้ว่าคุณพ่อไม่เชื่อผมแต่คุณพ่อจะเชื่อในอีก 2-3 วันข้างหน้าคุณพ่อจะได้รับข่าวเกี่ยวกับพี่ชายของคุณพ่อซึ่งมีเพียงผมเท่านั้นที่รู้เขาจะโทรหาคุณพ่อจากประเทศสเปนพร้อมกับเรื่องที่เขาไม่เคยบอกใครมาก่อนเมื่อถึงเวลานั้นคุณพ่อจะรู้ว่าผมเป็นใครอย่างที่ผมบอกและจากนั้นคุณพ่อค่อยส่งต่อสารที่กำลังจะให้คุณพ่อชายหนุ่มพูดอีก15นาทีเกี่ยวกับศีลมหาสนิทเกี่ยวกับวิกฤตศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ประทับอยู่จริงในศีลมหาสนิทเกี่ยวกับความจำเป็นที่พระสงฆ์ต้องประกอบพิธีมิสซาด้วยความเคารพอย่างเร่งยิ่งขึ้น และเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะทดสอบความศรัทธาของผู้ที่มีความเชื่อทั่วโลกจากนั้นเขาก็ลุกขึ้นยืนให้ศีลให้พรคุณพ่อมีอย่างด้วยเครื่องหมายกางเขนและเดินไปยังทางออกของวัดพอมีอย่างเดินตามไปโดยไม่ตั้งใจโดยมีความตั้งใจจะพูดต่อแต่พอไปถึงประตูวัดในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีชายหนุ่มคนนั้นก็หายตัวไปแล้ววัดนี้ตั้งอยู่กลางจัตุรัสที่พลุกพล่านไม่มีทางที่ใครจะหายตัวไปได้อย่างรวดเร็วอย่างนั้นพอมีการเดินหาทั่วจัตุรัสแต่ไม่พบชายหนุ่มคนนั้นเขาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย3วันต่อมาพี่ชายของคุณพ่อมีการโทรมาจากสเปนพวกเขาไม่ได้คุยกันมาหลายเดือนแล้วพี่ชายกำลังร้องไห้และสารภาพเรื่องที่ซ่อนไว้มานานหลายปีเรื่องที่เจ็บปวดอย่างยิ่งและมีเพียงเขาคนเดียวที่รู้เรื่องนี้คุณพ่อมีการฟังด้วยความตกใจนี่คือสิ่งที่ชายหนุ่มในวัดทำนายไว้เป๊ะไม่มีทางที่ใครจะรู้ข้อมูลนี้ได้คุณพ่อมีการรีบติดต่อพระสังฆราชของตนเพื่อรายงานทั้งเรื่องของการปรากฏตัวและคำทำนายอย่างที่เกิดขึ้นจริงเมื่อได้เห็นภาพถ่ายของคุณพ่อคาร์โลอาโกติสคุณพ่อมีการก็เริ่มร้องไห้และกล่าวว่านั่นคือตัวเขานั่นคือคนที่ผมคุณยุคุยด้วยผมรู้ว่าเป็นเขาจริงๆภายใน2สัปดาห์หลังจากการรายงานของพ่อมีการมีรายงานเพิ่มขึ้นอีก3กรณีจากมุมต่างๆของโลกโดยสิ้นเชิงนักกฎหมายนักศึกษามหาวิทยาลัยในเกาหลีใต้พยาบาลในเคนยาและนักธุรกิจในบราซิลทุกคนต่างบรรยายตรงกันว่าได้พบเด็กหนุ่มในชุดสมัยใหม่ที่แนะนำตัวก็คือคาร์โลอาโกติสและส่งสารเร่งด่วนเกี่ยวกับศีลมหาสนิทจูอูพักนักศึกษาชาวเกาหลีใต้กำลังคิดจะฆ่าตัวตายเธอสูญเสียความเชื่อเรียนมหาวิทยาลัยใกล้จะไม่รอดและมองไม่เห็นเหตุผลที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเธอยืนอยู่บนสะพานดึกดื่นเพื่อเตรียมกระโดดลงสะพานเมื่อจู่ๆเด็กหนุ่มก็ปรากฏตัวขึ้นข้างๆเธอเขากล่าวว่าจูอย่าทำอย่างนั้นเลยพระเยซูเจ้ารักคุณมากนะมากกว่าที่คุณจะเข้าใจชีวิตของคุณมีเป้าหมายยิ่งใหญ่คุณมีหน้าที่ช่วยพาคนหนุ่มสาวกลับมาหาศีลมหาสนิทนั่นคือเหตุผลที่ผมมาที่นี่แม้เขาจะมีหน้าตาแบบฝรั่งแต่กลับพูดภาษาเกาหลีได้อย่างสมบูรณ์แบบจูตกใจมากที่คนแปลกหน้าคนนี้รู้ชื่อและรู้ความคิดของเธอเธอถามว่าคุณเป็นใครชายหนุ่มยิ้มอย่างอ่อนโยนผมชื่อกาโลผมเสียชีวิตตอนอายุ15ปีแต่ผมยังมีชีวิตอยู่บนสวรรค์พระเยซูเจ้าส่งผมมาเพื่อหยุดคุณจากการกระทำผิดพลาดครั้งใหญ่ลงมาจากสะพานเธอเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าทำไมชีวิตของคุณถึงมีค่าชายหนุ่มเดินไปเป็นเพื่อนน้องอุจูไปที่วัดคาทอลิกใกล้ๆแม้จะเลยเที่ยงคืนไปแล้วแต่วัดเปิดสำหรับการเฝ้าศีลมหาสนิทกาโลบอกเธอว่าเข้าไปข้างในสิพระเยซูกับเจ้ากำลังรอคุณอยู่ในศีลมหาสนิทใช้เวลากับพระองค์สักหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยตัดสินใจว่าคุณยังอยากตายอยู่ไหมจูอูเข้าไปข้างในเธอไม่ได้เข้าวัดมา5ปีแล้วเธอทรุดตัวลงสวดต่อหน้าศีลมหาสนิทเธอร้องไห้ความสงบความหวังและความรู้สึกที่ว่าชีวิตมีค่า หลังจากนั้น1ชั่วโมงเธอกลับออกมาเพื่อขอบคุณชายหนุ่มคนนี้แต่เขาหายตัวไปแล้วอย่างไรก็ตามชีวิตของเธอบนเส้นทางใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นเธอมาร่วมมิสซาทุกวันก่อตั้งกลุ่มเฝ้าศีลมหาสนิทและอีก3เดือนต่อมาเธอได้เข้าสู่ชีวิตนักบวชที่ประเทศเคนยาเกรซเอ็มวังงีพยาบาลกะดึกในโรงพยาบาลชนบทเธอกำลังเหนื่อยล้าแห้งแล้งทางจิตวิญญาณและทำพิธีกรรมทางศาสนาตามความเคยชินตอนที่2เธอออกมารับอากาศบริสุทธิ์ด้านนอกและเห็นเด็กหนุ่มยืนอยู่ใกล้วัดน้อยของโรงพยาบาลเกรซถามว่าคุณกำลังหาใครอยู่หรือเปล่าชายหนุ่มยิ้มและตอบว่าใช่ผมมารอคุณชื่อของผมคือกาโลผมอยากให้คุณเข้าไปในวัดและสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทพระเยซูเจ้าต้องการตรัสกับหัวใจของคุณในคืนนี้เกรซประหลาดใจว่าเขารู้ชื่อของเธอได้อย่างไรกาโลแสดงสีหน้าจริงจังและบอกว่าเธอกำลังตายทางจิตวิญญาณแม้จะช่วยเหลือผู้อื่นทางร่างกายแต่เธอก็ลืมไปแล้วว่าพระเยซูเจ้าประทับอยู่จริงในศีลมหาสนิทกาโลชี้ไปที่วัดแล้วบอกให้เข้าไปสวด30นาทีแล้วเธอจะเข้าใจทุกอย่างก่อนที่เขาจะหันหลังเดินหายไปในความมืดเกรซเข้าไปในวัดและคุกเข่าอธิษฐานด้วยความจริงใจอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนเธอสารภาพว่าความเชื่อของเธอเป็นเพียงกิจวัตรเธอกลับมามีความเข้าใจและสัมผัสได้ถึงการประทับอยู่ขององค์พระเยซูเจ้าอย่างชัดเจนจนน้ำตาไหลด้วยความปิติยินดีเมื่อพบรูปของนักบุญกาโลบนอินเทอร์เน็ตในวันถัดมาเกรซจำเขาได้จำได้ทันทีและได้แจ้งเรื่องนี้แก่พระสังฆราชต่อไปก็เป็นเรื่องที่ประเทศบราซิลคาร์ลอสซินวานักธุรกิจที่เครียดเรื่องการเงินการทองและธุรกิจเขาทิ้งความเชื่อในพระเจ้าไปหลายปีตอนเที่ยงคืนเขาเงยหน้าขึ้นจากโต๊ะทำงานและเห็นเด็กหนุ่มยืนอยู่ที่ประตูออฟฟิศกาโลสถามเขาว่าเขาเข้ามาได้ยังไงชายหนุ่มตอบว่าไม่ต้องผ่านระบบรักษาความปลอดภัยเพราะเขามีเรื่องสำคัญต้องเตือนชายหนุ่มบอกเขาว่าปัญหาธุรกิจไม่ใช่ปัญหาที่แท้จริงแต่ปัญหาคือเขาละทิ้งพระเจ้าและเชื่อมั่นแต่เงินในเงินทองและความสำเร็จกาคลอสโมโหมากและขู่จะเรียกรปภมาแต่ชายหนุ่มบอกชื่อตัวเองว่ากาคลอกูทิสเป็นนักบุญบนสวรรค์ที่พระเยซูเจ้าทรงส่งมาเตือนและบอกว่าธุรกิจของเขาจะเจ๊งไปใน6เดือนถ้าไม่กลับใจเมื่อกาคลอสเงยหน้าขึ้นอีกครั้งหนึ่งเด็กหนุ่มก็หายไปประตูออฟฟิศยังคงปิดอยู่และกล้องวงจรปิดยืนยันว่าไม่มีใครเข้ามาออกไม่มีใครเข้าออกเลยในประตูนี้สถานการณ์ธุรกิจแย่ลงจริงๆตามคำทำนายทำให้คาร์ลอสหวาดกลัวและตัดสินใจกลับไปร่วมมิสซาครั้งแรกในรอบ7ปีเขารู้สึกถึงพระเยซูเจ้าอย่างทรงพลังจนร้องไห้ที่ราวรับศีลมหาสนิทเมื่อเพื่อนเอาบทความเกี่ยวกับนักบุญคาร์โลมาให้เขาดูเขาจำได้ทันทีว่าเป็นเด็กหนุ่มคนเดียวกันและได้รายงานเรื่องนี้ต่อทางศาสนาต่อพระศาสนาจักรแล้วนี่เป็นเพียง4เรื่องจากมากกว่า50กรณีที่มีการบันทึกไว้ ตั้งแต่เดือนมกราคม2026ทุกกรณีมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่งคือวัยรุ่นชุดทันสมัยพูดเรื่องศีลมหาสนิทมีการทำนายข้อมูลส่วนตัวที่คนอื่นไม่ควรรู้และหายตัวไปอย่างลึกลับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์บริษัทปฐมการจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0986153115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115115

0: พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจากบทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขาดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆฉันพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาริยาเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาริยามารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน
1: ข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์

เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

เต็มอิ่มอิ่มอิ่มกับช่วงเวลาของรายการขอเชิญทุกท่านพบกับลีลาและนักจัดรายการที่ท่านคุ้นเคยและชื่นชอบชอบ9และ10นาฬิกาพบกับบทเพลงคิดถึงหวานๆโดยไก่วุฒิไกรไกล10และ11นาฬิกาพบกับเพลงลูกทุ่งเรื่องราวข่าวชาวบ้านข่าวชุมชนโดยต้อยสมจิตมังกายไกล12และ13นาฬิกาพบกับรายการข่าวและเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตตามคำขอโดยมนสกลทวาปี14และ15นาฬิกาเรื่องราวและเพลงจากนักจัดรายการหน่วยงานมิสัง16ถึง17นาฬิกาสนุกสนานและเพลิดเพลินใจกับหนุ่มน้อยคนภูไทยในรายการชุมชนสกลทวาปีรับฟังนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบได้ตามเวลาสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของท่านในรายการหรือเช่าเหมาเวลาติดต่อสอบถามคณะกรรมการบริหารสถานีหรือที่คุณพ่อกฤษดาว่องไวคุณพ่อปลัดวัดท่าแร่0833096713และนักจัดรายการที่ท่านชื่นชอบทุกวันทุกรายการตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

0: พระวาจาของพระเจ้าประจำวันอังคารที่13ตุลาคมสัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียบทที่5ข้อ1ถึง6พี่น้องพระคริสต์เจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วฉะนั้นจงยืนหยัดมั่นคงและอย่าเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลยจงฟังเถิดข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านเข้าสุนัตพระคริสต์เจ้าก็จะไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านข้าพเจ้าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งกับทุกคนที่เข้าสุนัตว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกข้อด้วยท่านที่คิดว่าเป็นผู้ชอบธรรมอาศัยธรรมบัญญัติก็แยกตัวออกไปจากพระคริสต์เจ้าและขาดจากพระหันสถานส่วนเรานั้นพระจิตเจ้าทรงนำเราให้รอคอยความชอบธรรมที่หวังจะได้รับจากความเชื่อเพราะในพระคริสต์เยซูนั้นการเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตนั้นไม่สำคัญเรื่องที่สำคัญก็คือมีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำอาศัยความรักบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญลูกาบทที่11ข้อ37ถึง41เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกระยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกระยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ่ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกมิได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระอัศทานและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับท่านผู้ฟังครับบทอ่านจากจดหมายถึงชาวกาลาเทียวันนี้เป็นเรื่องต่อจากตัวบทที่เราได้ฟังในวันก่อนเปาโลตำหนิชาวกาลาเทียเพราะหลังจากที่ได้หันมาเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าแล้วพวกเขายังรู้สึกสับสนในการดำรงชีวิตว่าจะดำเนินชีวิตแบบเดิมหรือแบบใหม่ดำเนินชีวิตแบบเดิมหมายถึงการดำเนินชีวิตภายใต้บทบัญญัติที่โมเสสมอบให้รวมทั้งธรรมประเพณีต่างๆที่มีมากกว่า300ข้อเรียกได้ว่าทุกวัน365วันมีบทบัญญัติที่ต้องถือทุกวันชาวยิวที่เคร่งครัดในศาสนาโดยเฉพาะชาวฟาริสีและธรรมจารย์จะพยายามปฏิบัติตามบทบัญญัติทุกข้ออย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชอบธรรมบทบัญญัติข้อหนึ่งที่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่กลับใจมาเป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าก็คือการเข้าพิธีสุนัตซึ่งพวกเขาถือว่าเป็นเรื่องสำคัญจนกระทั่งนบุญเปาโลเองต้องเดินทางมาที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อปรึกษาหารือกับบรรดาพระสาวกกับบรรดาผู้นำพระศาสนาจักรและประชุมกันเพื่อหาข้อยุติปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือคนต่างชาติหรือคนที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นศิษย์ของพระเยซูเจ้าเมื่อเข้ามานับถือพระเยซูเจ้าแล้วเขาจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติและธรรมเนียมของชาวยิวด้วยหรือไม่แม้แต่เปาโลเองที่เข้าพิธีสุนัตยังไม่เห็นด้วยที่คนต่างศาสนาเมื่อกลับใจแล้วจะต้องมาทำพิธีเข้าสุนัต ด้วยเหตุผลที่ว่าความรอดพ้นไม่ได้มาจากการปฏิบัติตามกฎบัญญัติอย่างเคร่งครัดแต่มาจากการมีความเชื่อในองค์พระเยซูเจ้าต่างหากเมื่อนำเรื่องราวมาปรึกษากับบรรดาคริสต์สาวกและบรรดาผู้นำคริสตชนที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วที่ประชุมมีความเห็นว่าคนที่กลับใจมานับถือพระเยซูเจ้าไม่จำเป็นต้องรับพิธีสุนัตเพียงแต่ขอให้เขาละเว้นจากการกินเลือดสัตว์ที่ถูกฆ่าตายโดยถูกรัดคอให้ปฏิบัติความรักต่อคนยากจนและปฏิบัติตามข้อกำหนดในเรื่องไม่ผิดลูกผิดภรรยาคนอื่น3ข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญขอให้ปฏิบัติตามก็เพียงพอนบุญเปาโลเขียนถึงชาวกาลาเทียว่าการเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตไม่ใช่เรื่องสำคัญสิ่งสำคัญก็คือมีความเชื่อและความเชื่อนี้ต้องแสดงออกด้วยการกระทำอาศัยความรักดังนั้นความเชื่อที่ดีแสดงออกมาเป็นกิจการแห่งความรักต่างหากที่เป็นเรื่องสำคัญซึ่งคริสตชนจะต้องปฏิบัติหากจะถามว่าเรื่องนี้ตรงกับพระวรสารโดยนบุลูกาที่เราอ่านกันในวันนี้อย่างไรคำตอบก็คือตรงกันที่เนื้อหาสาระซึ่งเป็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎบัญญัติและธรรมประเพณีเช่นการล้างมือก่อนรับประทานอาหารซึ่งไม่ใช่การล้างมือธรรมดาแบบที่เรากระทำกันแต่คงจะมีบทภาวนาและวิธีการล้างตามแบบของเขาวันนี้เราได้ยินว่าพระเยซูเจ้าทรงกระทำสิ่งที่พวกเขาถือว่า

ว่าคนนี้ทำไมไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมของคริสตชนคือเราตัดสินเขาจากการกระทำภายนอกชาวฟาริสีคนนี้ก็เช่นเดียวกันเขาตัดสินพระเยซูเจ้าจากภายนอกว่าทำไมไม่ล้างมือก่อนรับประทานอาหารซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวยิวพวกเขายังถือบทบัญญัติข้อเล็กข้อน้อยอีกมากมายนอกนั้นยังมีเรื่องอื่นอีกมากเช่นการเด็ดรวงข้าวในวันสับปะโตพวกเขาก็ถามพระเยซูเจ้าว่าทำไมสิทธิของพระองค์จึงละเมิดวันสับปะโตในการทำงานพระเยซูเจ้าทรงตอบพวกเขาว่าสิ่งสำคัญเป็นเรื่องภายในจิตใจไม่ใช่เรื่องหยุมหยิมภายนอกในขณะที่คุณปฏิบัติเรื่องการล้างมือก่อนรับประทานอาหารแต่จิตใจของคุณเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาความชั่วร้ายการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นจะมีประโยชน์อะไรพระเยซูเจ้าทรงบอกเขาว่าถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถอะแล้วทุกสิ่งจะสะอาดสำหรับท่านความชอบธรรมจึงมาจากความเชื่อมากกว่าการปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติตามกฎบัญญัติเป็นสิ่งไม่ดีบางครั้งก็จำเป็นแต่ต้องมีความเมตตาเช่นในกรณีของหญิงที่ถูกจับได้ขณะทำผิดประเวณีในยอห์นบทที่8พระเยซูเจ้าทรงใช้ความเมตตาในการตัดสินผู้หญิงคนนั้นตามกฎบัญญัติของโมเสสเธอจะต้องถูกทุ่มหินตายพระเยซูเจ้าไม่ได้ปฏิเสธว่าเธอทำความผิดอีกทั้งไม่ได้ปฏิเสธว่าโทษที่เธอควรจะได้รับก็คือความตายแต่พระองค์ใช้ความเมตตาในการตัดสินใครในพวกท่านไม่มีบาปทุ่มหินนางเป็นคนแรกเถิดพระเยซูเจ้าทรงใช้บรรทัดฐานที่แตกต่างจากมนุษย์ทั่วไปที่คอยเรียกร้องเร่งรัดเคร่งครัดกับคนอื่นทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องมีกฎบัญญัติหรือระเบียบก็ได้ใช้แต่ความเมตตาก็พอไม่ใช่เช่นนั้นบทบัญญัติและระเบียบก็เป็นสิ่งจำเป็นแต่ในการปฏิบัติก็ต้องดูเป็นกรณีไปคนที่ทำผิดก็ต้องรับโทษหากจะถามว่าผู้หญิงคนนั้นได้รับโทษไหมเธอเองก็แทบจะตายอยู่แล้วอายแทบจะแทรกแผ่นดินหนีอยู่แล้วถูกลากมายืนตรงกลางและทุกคนก็จ้องมองนางไม่ต้องถึงกับถูกทุ่มหินหรอกสายตาคนอื่นที่ประณามก็เป็นโทษพอแล้วพระเยซูเจ้าทรงเมตตาต่อนางไม่ต้องโทษหนักกว่านี้หรอกแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนี่คือพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ให้เรามีเมตตาต่อผู้อื่นเช่นเดียวกับที่เราปรารถนาให้พระเจ้าทรงมีเมตตาต่อเราและที่สำคัญก็คือความเชื่อที่แสดงออกมาเป็นการกระทำด้วยความรักขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะที่พระองค์ประทานให้กับเราในวันนี้พวกเราขอน้อมรับพระวจนะนี้ด้วยใจยินดีและจะนำไปปฏิบัติตามในชีวิตของเราอาเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญอาเมน

0: ทำงานเพื่อพระเจ้าบนโลกนี้ไม่ได้รับค่าจ้างมากนักแต่รางวัลเกษียณรอเราในโลกหน้า
1: จากหนังสือคำคมเปลี่ยนชีวิต

0: กำลังติดตามรับฟังวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz บริษัทปฐมกาลจำกัดออกอากาศจากเลขที่600หมู่8ตำบลท่าแร่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร47230-089-863-3349 0985-3115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-115-
1: ทูตสวรรค์แจ้งข่าวแด่พระนางมารี
2: และพระนางทรงครรภ์เดชะพระจิตเจ้า
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: ข้าพเจ้าคือผู้รับใช้ของพระเจ้า
2: จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้าตามวาทะของท่าน
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: พระวจนะทรงรับสภาพมนุษย
2: ์และเสด็จมาประทับอยู่ท่ามกลางข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: วันทามารีเปี่ยมด้วยพระหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูโอรสของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนัก
2: สันตมารีพระมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายผู้เป็นคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมน
1: โปรดภาวนาเพื่อลูกด้วยเถิดพระชนนีเจ้าค่ะ
2: ลูกจะได้เหมาะสมที่จะรับตามพระสัญญาของพระคริสตเจ้า
1: ข้าแต่พระเจ้า
2: ทูตสวรรค์มาแจ้งข่าวให้ทราบแล้วว่าพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระองค์ทรงรับสภาพมนุษย์ขอพระองค์ทรงพระกรุณาประทานพระหันสถานลงในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายให้พึ่งพระทรมานและการเข็นของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชะพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
0: ขอเชิญรับฟังและร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณจากอาสนวิหารอัครเทวดามิคาเอลท่าแร่ควบคุมกำกับรายการโดยประสงค์เนืองทอง
3: ของพระคริสตเจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสตเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
4: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า
5: พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงประติสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงรับทรมานสมัยปอนติอัสปิลาตทรงถูกตึงกางเขนสิ้นพระชนม์และทรงถูกฝังไว้สุแดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจากศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนพระบัญญัติ10ประการ1จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าองค์เดียวของท่าน2อย่าออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุ3อย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์4จงนับถือบิดามารดา5อย่าฆ่าคน6อย่าผิดประเวณี7อย่าลักขโมย8อย่าพูดเท็จใส่ร้ายผู้อื่น9อย่าปรองใจผิดประเวณี10อย่ามักได้ทรัพย์สินของผู้อื่นพระบัญญัติพื้นฐานของพระศาสนาจักร 1. จงร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
6: และหยุดทำงานในวันอาทิตย์และวันฉลองบังคับ
3: สองจงรับสินอภัยบาปอย่างน้อยปีละครั้งสามจงรับสินมหาสนิทอย่างน้อยปีละครั้งในกำหนดปัสกาสี่จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนดห้าจงบำรุงพระศาสนาจักตามความสามารถบทแสดงความเชื่อ
2: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจักสั่งสอน
3: โปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
4: บทแสดงความหวัง
2: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่า
3: เดชพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระหัตถ์ทานแก่ข้าพเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้พระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
4: บทแสดงความรัก
2: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงเพราะพระองค์ทรงเป็นความดีงาม
4: หาที่สุดมิได้และทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลและเพราะรักพระองค์ข้าพเจ้าจึงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองและพร้อมจะให้อภัยผู้อื่นเสมอโปรดทรงเพิ่มพูนความรักของข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมนบทแสดงความทุกข์
2: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาป
3: เพราะบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่งบาปทำเคืองพระทัยพระองค์ผู้ทรงความดีและทรงสมควรได้รับความรักจากมนุษย์ทั้งมวลเดชะพระหัตถ์ทานช่วยข้าพเจ้าตั้งใจแน่ๆว่าจะไม่ทำบาปอีกเลยจะหลีกหนีโอกาสบาปและจะพยายามใช้โทษบาปโปรดทรงพระกรุณาอภัยบาปแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอาเมน
4: ข้าแต่อลักขเทวดาม
2: ีข้าแอนโปรดปกป้องเราในการรบ
3: โปรดพิทักษ์เราในยุทธนาการกับความชั่วและกลอุบายของปีศาจ
2: เราวิงวอนขอพระเป็นเจ้าทรงบังคับมันไว้ข้าแต่จอมทัพสวรรค์จงอาศัยฤทธิ์ของพระเป็นเจ้าก
3: ับการปีศาจและจิตชั่วร้ายอื่นๆที่กำลังสัญจรเที่ยวรังควานวิญญาณในโลกนี้โปรดขังมันไว้ในขุมนรกเถิดอาเมน
4: พระฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้าทรงพระเมตตาเถิดดวงฤทัยอันนิรมลของพระนางมารีช่วยวิงวอนเถิด

0: เชิญพี่น้องนั่งครับจุดประสงค์ในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้สุขสำราญให้กับคุณตาสุภาพสุขสง่าเจริญคุณตาแดงโอกาสวันคล้ายวันเกิดก็ขอพระเป็นเจ้าได้ทรงอวยพรสุขภาพเป็นพิเศษและสุขสำราญให้กับคุณยายระออสุขสง่าเจริญครอบครัวคุณสุรศักดิ์สุขสง่าเจริญและก็ลูกๆหลานๆทุกๆคนอุทิศให้ดวงวิญญาณของมาริอาหายยวงยุคเปโตรเรืองมาริอาบนอันตนทุนยวงกูบาเปโตหายเปโตบุญช่วยเปโตเตียมมาริอาบุญเยี่ยมมาริอาชูศรีมาริอาเลื่อมพันเปโตดองเปโตสงเงียมลาฟาแอนไลมาราธาสารเปโตหนูรักมาริอายายเฮืองยอแซบประสงค์มาริอาลานเปาโลคาเนตเปโตโกศลซิสเตอร์อันโตนิอาซิสเตอร์แคทเธอรีนเชชิริอาชุติมาอันนาประมวลมีคาแอนอิสรานุวัตเทเรซาณภาพรเปโตจันไทมอนิกาอินตาโนเอลประจักษ์กาทาลินาวิไรฟังซิสเซเบียไพรัตมาริอาสว่างยอแซบกุมแสงอักเนสบุญไตรอักเนสบุตรไรเปโตอูทองเปโตคำเผือนมาริอาอัชรากาทาลินาสุภาพรดอมินิกพรณรงค์ฟังเซซีเวียฟังคีมาริอาลดสาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับอุทิศในดวงวิญญาณของอากาธาสนไลลำพายยวงบัพติสชวนมาเหนือกลางอันนาคำเลี่ยนกาทาลินาบันเยี่ยมกาทาลินาธรรมเนียมคุ้มครองยอแซปเพชรนาวรายศรีวิไรเปโตประเสริฐพงพิษและญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายที่ลงรับวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงอุทิศให้ดวงวิญญาณของฟังซิสโกพังคีเทเรซาลดสาศรีบวรกุลยวงทองสุขมาริอาบัวเรียนศรีบวรกุลยวงปีดาเปโตสาโลดศรีบวรกุลโทมัสชัยยามีคาแอนชาดาศรีบวรกุลและคุณพ่อยอแซปตักกวิทเวียนชัยอุทิศในดวงวิญญาณของเปโตสุภาพทองอันตังกาทาลีนาจุนลาเยโนเวฟาหนูทอมมัทธิวเสนออักเนสประชาทองอันตังเปโตไตใสทรงพลมาราธาอุดรเปโตมาดีทรงพลเทเรซาบุญมาทรงพลและวิญญาณญาติพี่น้องที่ลงรับวิญญาณในไฟชำระวิญญาณที่ไม่มีใครระลึกถึงภาวนาเพื่อสุขภาพคุณพ่อประสงค์คุณพ่อกำจัดและเป็นพิเศษให้กับคุณพ่อพรทวีโสรินสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปฐมารีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสุวัสดิ์คุณมนัสนันสรนันสีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชิรเจตโจสันนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวารางกูลแม่มีเรียมแม่แอกเนสบุญรักษาเสือชราสุภาวัยและสมาชิกคณะเซนปอนเดอชาร์ทุกคนอุทิศให้พระคาร์ดินาลเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซปสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดูสำราญคุณพ่ออนุรัตภรดาเปโตศักดาคุณพ่อโกวิทคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงเทเรซาจารุวันคุณอนุรักษ์คุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองยุงอันนาเรียมเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทาทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทาทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุญรัตน์สุทธาวรเซอร์แอนเจลินผิวเกี้ยงมาริอาจิรพันธ์จันลายอนบัพติสแก้วเจริญพงมาริอาสุภาพเจริญพงเปาโลอินเทอร์วีใจเสรียอแซปสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติโจสันนุสนเชนยีน
1: เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
2: อาเมน
1: ขอพระสถานของพระเยซูคริสต์เจ้าความรักของพระบิดาและความสัมพันธ์ของพระจิตสถิตกับท่านทั้งหลาย
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: พี่น้องให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปเพื่อจะได้ร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างสมควรข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
2: ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจ และด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาไพบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
2: อาเมน
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระคริสตเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
2: ข้าแต่พระเจ้าทรงพระกรุณาเทอญ
1: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าขอพระสถานของพระองค์นำหน้าช่วยชี้ทางและอยู่ข้างหลังคอยเฝ้าระวังคุ้มของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้มุ่งหน้าประกอบแต่กิจการที่ดีงามเสมอทั้งนี้ขอพึ่งบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์เป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
2: ์อาเมน
3: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวกาลาเทียพี่น้องพระคริสต์เจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วฉะนั้นจงยืนหยัดมั่นคงและอย่าเข้าเทียบแอกเป็นทาสอีกเลยจงฟังเถิดข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านเข้าสุนัตพระคริสต์เจ้าก็จะไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านข้าพเจ้าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งกับทุกคนที่เข้าสุนัตว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกข้อด้วยท่านที่คิดว่าเป็นผู้ชอบธรรมอาศัยธรรมบัญญัติก็แยกตัวออกไปจากพระคริสต์เจ้าและขาดจากพระหันสถานส่วนเรานั้นพระจิตเจ้าทรงนำเราให้รอคอยความชอบธรรมที่หวังจะได้รับจากความเชื่อเพราะในพระคริสต์เยซูนั้นการเข้าสุนัตหรือไม่เข้าสุนัตนั้นไม่สำคัญเรื่องที่สำคัญก็คือมีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทำอาศัยความรักพระวาจาของพระเจ้า
2: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประทานความรักมั่นคงของพระองค์แก่ข้าพเจ้าเถิดโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดพ้นตามพระสัญญาของพระองค์เชิญรับ

รดอย่าทรงดึงถ้อยคำสัตย์จริงออกจากปากพระข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าวางใจในพระวินิจฉัยของพระองค์เชิญรับ

พระวาจาของพระเจ้าเป็นพระวาจาที่มีชีวิตและบังเกิดผลสามารถวินิจฉัยความรู้สึกนึกคิดภายในใจได้

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญลูกา
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกายอาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ได้ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกายอาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกมิได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่านพระวาจาของพระเจ้า
1: ขอพระคริสต์เจ้าทรงพระเจริญเถิด

ครับขอสวัสดีคุณพ่อเจ้าวาดนะครับแล้วก็คณะสงฆ์สังฆกรแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับเราคงคุ้นเคยนะครับกับคำพูดติดปากของพวกเรานะครับจนบางครั้งเราอาจจะไม่คิดว่ามันมีความหมายอะไรกินข้าวกินข้าวมากินข้าวเด้อนี่แหละครับคือคำทักทายง่ายๆเป็นคำเชื้อเชิญง่ายๆนะแต่ถ้าหากเรามองกันลึกๆมีความหมายหมายถึงการให้การต้อนรับหมายถึงความไว้เนื้อเชื่อใจหมายถึงความเป็นกันเองนี่แหละครับคือคำพูดติดปากที่คนบ้านเฮาก็ว่าคนที่อยู่ใส่ก็ว่าคือเดี๋ยวนะครับถ้าเป็นคนไทยก็คือมันอาจจะประมาณนี้แหละนะครับคือมากินข้าวนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในพระวรสารที่เราได้ยินนะครับชาวฟาริสีทูลเชิญพระเจ้าไปเสวยพระกยาหารซึ่งในพระวรสารของนักบุญลูกานะครับเราจะได้ยินพระเจ้านะครับถูกเชิญไปกินข้าวนะครับหลายครั้งแต่ครั้งนี้เป็นอะไรที่แปลกคนเชิญนะครับอาจจะเชิญไปด้วยบางอย่างนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือเชิญไปปั๊บนะครับไม่รู้จะให้การต้อนรับอย่างดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าพระเยซูเจ้าไม่ได้ล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก็หมายความว่านะครับคนที่เชิญไปไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัติตามธรรมเนียมโดยตรงเพราะว่าเวลาที่เชิญไปของบริบทของชาวยิวก็คือเวลาที่เชิญไปบ้านใครนะจะมีคนรับใช้พยายามที่จะเอาน้ำมาเพื่อจะให้ล้างเท้าล้างมือนะแต่ตรงนี้เหมือนกับว่าตัดขาดตรงนี้ไปสิ่งที่ชาวฟาริสีกระทำก็คือไม่ได้ให้การต้อนรับจากใจจริงนะครับแต่จ้องที่จะจับผิดว่าพระเยซูเจ้าทำผิดอะไรดังนั้นนะทำให้นะครับมื้ออาหารหรือคำว่ากินข้าวจะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปแทนที่จะเป็นการต้อนรับนะครับแต่เป็นการเหมือนกับว่าถ้าภาษาทางตำรวจก็เหมือนกับว่ารอซื้อนะครับว่าดูว่าไอ้คนนี้จะผิดเมื่อไหร่จะได้จัดการจะได้ตำหนิจะได้ตีเตียนซึ่งนะครับทำให้ความหมายที่แท้จริงของคำว่ากินข้าวพังทลายไปและพระเยซูเจ้านะครับก็ได้ตำหนิชาวฟาริสีซึ่งนะครับชาวฟาริสีถ้าพูดตรงๆก็คือเป็นเหมือนกับว่าคนเขียนกฎดังนั้นเมื่อเขาเห็นอะไรที่ผิดไปนะครับเขาสามารถที่จะพูดได้เพราะว่าเขาเป็นคนเขียนกฎนั้นขึ้นมาแต่ยากที่จะลงมือปฏิบัติในสิ่งที่เขาได้ก่อตั้งหรือว่ากำหนดขึ้นมาพระเยซูเจ้านะครับบอกว่าท่านล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาเพราะสิ่งที่พระเยซูเจ้าต้องการที่จะเน้นย้ำนะครับแม้กระทั่งมื้ออาหารที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความรักกลับเปลี่ยนไปไม่ได้พระเยซูเจ้าไม่ได้ถูกเชื้อเชิญจากใจจริงแต่ถูกเชื้อเชิญเพราะอะไรบางอย่างนี่แหละคือสิ่งที่พระเยซูเจ้านะครับต้องการที่จะย้ำเตือนพวกเราที่รับฟังพระวาจาของพระองค์ภายในภายนอกจะต้องสัมพันธ์กันสิ่งดีงามจะต้องออกมาจากภายในเพราะว่านะครับการเสแสร้งจะเป็นอะไรที่ทำง่ายแต่ไม่คงอยู่แต่อะไรที่มีความจริงใจเราสามารถสัมผัสได้ดังนั้นนะครับคำว่ากินข้าวจึงเป็นอะไรที่เราแต่ละคนสามารถสัมผัสได้ว่าออกมาจากใจจริงของการให้การต้อนรับของความไว้เนื้อเชื่อใจของความปรารถนาดีที่ผู้พูดนะครับอยากจะแบ่งปันให้กับผู้ที่รับฟังและผู้รับฟังนะครับก็สัมผัสถึงจุดนี้นะครับแม้ว่าอาจจะมีความเกรงใจอาจจะไม่ได้กินแต่ก็รู้สึกได้ว่านะครับมีความจริงใจในระหว่างบทสนทนามีความจริงใจในสถานการณ์นั้นขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคน

0: พี่น้องจงภาวนาขอให้พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพสำหรับการถวายบูชาของข้าพเจ้าและของท่านทั้งหลายเทอญ
1: ข้าพเจ้าสำหรับการถวายบูชานี้เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ทั้งเพื่อประโยชน์ของชาวเราและพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์ด้วยเทอญ
0: ข้าแต่พระเจ้าโปรดทรงรับคำอธิษฐานภาวนาพร้อมกับบรรณาการของบรรดาผู้มีความเชื่อคารวะกิจนี้แสดงความจงรักภักดีของข้าพเจ้าทั้งหลายต่อพระองค์จะได้เป็นหนทางนำไปรับเกียรติรุ่งโรจน์ในสวรรค์ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: จงสำรวมใจระลึกถึงพระเจ้า
1: เรากำลังระลึกถึงพระองค์
0: ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
1: เหมาะสมและชอบยิ่งนั้น
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิมคนที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนเพราะพระองค์ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นอาศัยพระปิยบุตรเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งโดยอาศัยพระวจนะคือองค์พระบุตรซึ่งพระองค์ทรงส่งมากอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลายให้รอดพ้นพระบุตรนี้ทรงรับสภาพมนุษย์ด้วยพระอนุภาพของพระจิตเจ้าทรงมาเกิดจากพระนางมารีพรหมจารีทรงกลางพระกรรับทรมานเพื่อทำลายความตายให้การกลับคืนชีพได้ปรากฏทั้งนี้เพื่อให้พระประสงค์สำเร็จไปจะได้นำประชากรศักดิ์สิทธิ์มาเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจึงประกาศสดุดีพระศรีนุ่งโลดพร้อมกับเทพนิกรและบรรดานักบุญโดยพร้อมเพียงกันว่า

0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเล่าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์เพื่อรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทํานองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่อไถ่บาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิดให้เราประกาศรัตนำลึกแห่งความเชื่อ
1: พระคริสต์เจ้าได้สิ้นพระชนม์พระคริสต์เจ้าได้สำเร็จพระชนม์ในชื่อพระคริสต์เจ้าจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังอมันดาลชีวิตกับเทระเหตุอมันดาลความรอดนี้แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักตร์พระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจักรที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์เป็นระกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอตุลวิรเดชบรรดาพระสังฆราชตรอดกนัสงนักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นตระกับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้พร้อมกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการเป็นต้นโอกาสวันแค่เมื่อเกิดของลุงแดงนายสุภาพและก็ครอบครัวขอพระเจ้าอวยพรสุขภาพหน้าที่การงานและก็อุทิศพระภาวนาให้กับลูกยันปกยักษ์พี่น้องพงศ์ลับของเราทุกคนในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนภาวนาเพื่อสุขภาพของเสด็จพระสันตะปาปาบรรดาพระสังฆราชพระสงฆ์เป็นต้นคุณพ่อพรทวีคุณพ่อชำนาญลงจริงญาติพี่น้องของเราที่กำลังเจ็บไข้ด้วยอยู่ด้านนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพัสดาของพระนางบรรดาคราสาวกบุญยราศีมรณสักขีชาวไทยและนบุญทุกท่านผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
0: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริโรจน์กับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
4: อาเมน
0: พระเยซูเจ้าทรงสอนเราให้เรียกพระเจ้าว่าพระบิดาเราจึงภาวนาว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระเจ้าทั้งหลาย
4: พระองค์สถิตในสวรรค์พระนามพระองค์จงเป็นที่สักการะพระอาณาจักรจงมาถึงพระประสงค์จงสำเร็จในแผ่นดินเหมือนในสวรรค์พระประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้พระประทานอภัยแก่ข้าพเจ้าเหมือนข้าพเจ้าให้อภัยแก่ผู้อื่นโปรดช่วยข้าพเจ้าให้แผ่การประชดแต่โปรดช่วยให้พ้นจากความชั่วร้ายเถิด
0: โปรดเถิดพระเจ้าค่ะโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายพ้นกระทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายในตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
4: เห็นว่าพระนามจักรพระนามและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสกับข้าสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านโป รดเจ้าทรงโปรดโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
4: อาเมน
0: ขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
4: และสถิตกับท่านด้วย
2: ให้เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแก่พระเจ้านี่คือผู้ลบล้างผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: พระเจ้าข้าข้าพเจ้าให้สมควรจะรับเสด็จมาประทับอยู่กับข้าพเจ้าโปรดตัดเพียงพระวาจาเดียวและจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

วันนี้ก็เป็นวันแห่งความชื่นชมยินดีอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณตาสุภาพสุขสง่าเจริญหรือว่าคุณตาแดงนะครับเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับคุณตาแดงนะครับคุณตาแดงพร้อมกับครอบครัวนะครับคุณยายละอ่อสุขสง่าเจริญและก็ลูกหลานก็ได้ทำบุญนะครับสุขสันต์โอกาสวันคล้ายวันเกิดและก็อุทิศให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงลับและก็หลังมิสานะครับก็มีของแจกให้กับพี่น้องที่มาร่วมในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้านี้นะครับวันนี้เวลา10นาฬิกาขอเชิญพี่น้องร่วมมิสาปลงศพของยูริอาลุงนภาบุตรดีด้วงนะครับภรรยาของคุณหมอดำนะครับมิสาเวลา10นาฬิกานะครับและในโอกาสนี้นะครับในนามของคุณพ่อจาวาดก็ขอขอบคุณนะครับคุณพ่อวัฒนาศรีสาวันนะครับหรือว่าคุณพ่อจอนนะครับที่ได้เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณในเช้า

0: คราวนี้และในโอกาสนี้นะครับขอเชิญคุณพ่อเจ้าวาดได้มอบกรอบรูปแสดงความดีกับสังฆนุกรใหม่นะครับสังฆนุกรอดุลวิทย์สุขสง่าเจริญเจริญพงษ์นะครับคุณพ่อขออภัยนะครับเจริญพงษ์นะครับไม่ได้จอข้างหน้าเลยครับขอคุณพ่อเจ้าวาดได้มอบกรอบรูปนะครับแสดงความยินดีนะครับหรือว่าไม่ได้จอนะครับเป็นลูกครึ่งมิสังทะเลกับมิสังจันทบุรีนะครับพ่อก็คือคุณประวิตรเจริญพงศ์นะครับนี่คือลูกชายของคุณประวิตรเจริญพงศ์นะครับโอกาสนี้แม่อยู่นครนะครับขอเชิญคุณพ่อจ้าวาดครับ
1: อันละขอบใจพ่อจอนแล้วก็ยินดีต้อนรับบดายจอนคือกันในบดายจอนสังคนุกรเป็นลูกของประวิตรนะส่วนแม่ก็เป็นคนที่หนองแสงนะนครพนมแต่ว่าเนื่องจากว่าบ้านไปอยู่ที่นครนายกก็เลยลูกชายก็เลยสังกัดนะเข้าคณะพื้นเมืองของมิสังจันทบุรีนะก็เป็นลูกหลานของมิสังเราก็ว่าได้นะครับเพราะว่าแม่ก็เป็นคนหนองแสงพ่อก็ประวิตรเจริญพงศ์เป็นคนท่าแรกก็ภาวนาให้บัดเดอร์ได้นะมีความมั่นคงในกระแสเรียกในการรับใช้พระเป็นเจ้าต่อไปอนาคตแล้วก็ขอพระเจ้าอวยพรลุงแดงด้วยเด้อนะให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรพระเป็นเจ้าพร้อมกับครอบครัวนะก็เป็นครอบครัวที่นะทำบุญนะช่วยให้กับทางวัดทางวาตลอดก็ภาวนาให้แก่กันและกันนะขอพระเจ้าอวยพรทั้งคุณพ่อจอนแล้วก็สังฆนุกรจอนนะให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงในการที่จะดำเนินชีวิตนะตามกระแสเรียกของพระเจ้าได้อย่างดีนะขอพระเจ้าอวยพรทุกคนครับ

0: อันดับแรกนะครับขอเชิญพระเดชสังฆานุกรได้พูดอะไรกับพี่น้องนะครับแม่อยู่นครพ่ออยู่ท่าแร่นะครับแต่ย้ายไปอยู่นครนายกนะครับ
1: ฮัลโหลครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีคุณพ่อเจ้าวาดบรรดาคุณพ่อนะครับแล้วก็พี่น้องสัตบุรุษทุกคนผมชื่อบริจรนะครับหรือชื่อจริงชื่อว่าอดุลวิทย์เจริญพงศ์นะครับเป็นสามเณรใหญ่จากสังฆมณฑลจันทบุรีนะครับก็วันนี้มีโอกาสได้มาช่วยพิธีกรรมที่วัดแห่งนี้นะครับหลังจากที่คุณพ่อเฉลิมศิลป์นะครับได้ชวนมานะครับถ้ามีโอกาสให้มาร่วมช่วยพิธีกรรมนะครับก็ที่ผมมาครั้งนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าเมื่อวานนะครับผมได้มีโอกาสมาร่วมแสดงความดีกับคุณพ่อเพื่อนที่เพิ่งบวชใหม่นะครับคุณพ่อโอก็คือเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกันนะครับก็ถือโอกาสมาสวัสดีคุณพ่อเฉลิมศิลป์แล้วก็มาช่วยพิธีกรรมณ อัสนวิหารแห่งนี้นะครับก็เห็นบรรยากาศบรรดาชุมชนความเชื่อวัดท่าแร่นะครับมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันช่วยเหลือกันนะครับบางอย่างผมไม่เคยเห็นผมก็ได้เห็นที่นี่นะครับในการมีการฟ้อนรำกันนะครับก่อนพิธีบวชนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือกันในการทำอาหารแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันนะครับเห็นบรรดาเด็กๆนะครับก็มีความชื่นชมยินดีผมมักจะมาที่นครพนมและท่าแร่อย่างน้อยปีละครั้ง2ครั้งนะครับแต่ถ้าเป็นนครพนมเนี่ยก็จะไปบ่อยหน่อยเพราะว่ามีญาติฝั่งแม่อยู่ที่นู่นนะครับส่วนฝั่งพ่อก็ได้ย้ายไปอยู่ภาคกลางแล้วนะครับแต่ก็ยังมาอยู่เวลามีเสกสุสานอะไรอย่างนี้นะครับก็ขอขอบคุณบรรดาพี่น้องที่ร่วมใจกันภาวนาให้กับผมนะครับและผมก็สัญญาว่าจะภาวนาให้กับพี่น้องทุกคนเช่นเดียวกันขอพระเจ้าอวยพรด้วยนะครับ

0: ขอเชิญยืนครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเลี้ยงข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยพระกายและพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระบุตรแล้วข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบวอนพระเดชานุภาพโปรดให้มีส่วนร่วมพระธรรมชาติพระเจ้ากับพระองค์ท่านด้วยเถิดพระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดร
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
2: อาเมน
3: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วให้เราไปประกาศพระวาจาของพระเจ้าเถิด
2: ขอขอบพระคุณพระเจ้า

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอวิงวอนของบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยและขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาเป็นได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้าปรุงทรงเรียกบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคาลาวาสและเยาวชนในพันธกิจไทยกู้โลกให้รอดพ้น
1: ของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย
0: ์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยยอมปรีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันและขอให้บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดพระเกียรติพระนามของพระองค
2: ์และขอพระองค์โปรดประทานพระพร
0: ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค
2: ์จะได้รับผ่านบุญราศีด้วยเถิดอาเมน
0: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: ข้าแต่พระชนีพระเจ้าลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่โปรดอย่าเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกร้อนของลูกแต่เปิดเชื่อลูกให้พ้นภัยสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพระมาจารีผู้ทรงได้รับพระพรทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดทรงสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้า
1: ในวันนี้ด้วยเถิดอาเมน
0: เยซูมารีโยเซฟ
1: ข้าพเจ้าขอถวายดวงใจ
0: สติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในสิ่งในพรของท่านด้วยเถิดพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตึงกางเขน
1: ทรงพระเมตตาเถิด
0: ราชินีแห่งสันติภาพ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญโยเซฟ
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: นักบุญทั้งหลายของพระเจ้า
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทย
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: อัครเทวดามีคาเอล
1: ช่วยวิงวอนเถิด
0: เดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระ

บทอ่านจากพระวรสารในบุญลูกาบทที่11ข้อที่37ถึงข้อที่41เวลานั้นเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกยาหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตถ์ตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกยาหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างด้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่านเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกมิได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่าน

พี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันอังคารของสัปดาห์ที่28ข้อน้ำพึงประจักษ์บทอ่านที่1นั้นนิบุญเปาโลเตือนชาวยิวที่คิดว่าการเข้าสุนัตขาดเสียไม่ได้นั้นพระเจ้าทำให้เขาเป็นอิสระแล้วเขาชอบทำไม่ใช่ด้วยการถือบทบัญญัติหรือธรรมบัญญัติแต่เพราะความเชื่อและความรักในพระเยซูเจ้าต่างหากที่ทำให้เขาเป็นคนชอบธรรมไม่ใช่ถือกฎเฉยๆส่วนพระวรสารวันนี้สำหรับชาวยิวการล้างมือก่อนรับประทานอาหารไม่เป็นเพียงเรื่องอนามัยเท่านั้นแต่เป็นจารีตศาสนาด้วยพระเยซูเจ้าได้พระองค์ไม่ปฏิเสธธรรมเนียมของการล้างมือแต่พระองค์ไม่เห็นดีกับท่าทีของฟาริสีในเรื่องนี้เพราะเขาเห็นเรื่องล้างมือสำคัญกว่าการช่วยเหลือคนขัดสนพระองค์บอกว่าชาวฟาริสีเอ้ยเจ้าล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของเจ้าเต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอ้ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้สร้างภายในหรือจิตใจด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วเราต้องล้างจิตใจให้สะอาดทุกวันและทุกสิ่งที่เรากระทำก็จะสะอาดสำหรับเราพี่น้องครับการเป็นคริสเตียนชนนั้นเราไม่ถือธรรมเนียมไม่ถือกฎแต่เราเชื่อว่าถ้าเรารักพระเจ้าสุดหัวใจและเรารักคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ารักเราเนี่ยเราก็สามารถเป็นนักบุญได้ในวันนี้เป็นวันที่เราภาวนาขอให้การผ่าตัดปอดของพระสันตะปาปานั้นให้ผ่านพ้นไปด้วยดีวันทาแม่มาเรียเปี่ยมด้วยหันสถานพระเจ้าสถิตกับท่านผู้ได้รับพระพรกว่าสตรีใดๆและพระเยซูรถของท่านทรงได้รับพระพรยิ่งนักสันตะแม่มาเรียมารดาพระเจ้าโปรดภาวนาเพื่อลูกคนบาปบัดนี้และเมื่อจะตายอาเมนขอพระเจ้าโปรดประทานให้การรักษาพระสุเดชพระสันตะปาปาให้ผ่านพ้นไปด้วยดีด้วยเถิดอาเมน

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633